0: คะก่อนจากฝากไว้ขอให้ระลึกรู้พึงมีสติว่าพึงชนะคนโกรธด้วยความไม่โกรธนะคะจากใจศรีสุดาชวชาติร่มธรรมร่มใจขอบคุณและสวัสดีค่ะ
1: ร่มธรรมร่มธรรมร่มใจ
2: ทุนราชสมาธรการช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้บนพื้นฐานหลักมนุษยธรรมโดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติศาสนา
3: ทุนราชสมาธรเป็นทุนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงส่งพระราชทานให้แก่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่เมื่อปีพุทธศักราช2507เป็นต้นมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินที่ได้รับจากการบริจาคไปใช้จ่ายแก่ผู้ป่วยยากไร้ในการจัดซื้ออวัยวะเทียมเช่นลิ้นหัวใจเทียมแขนเทียมขาเทียมและจัดซื้อยาพิเศษต้องใช้ยาในการรักษาพยาบาลซึ่งในแต่ละปีไม่สามารถกำหนดหรือระบุจำนวนเงินที่ช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ล่วงหน้าได้โดยในช่วง5ปีที่ผ่านมาโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ได้ให้การช่วยเหลือในการรักษาพยาบาลของกลุ่มผู้ป่วยยากไร้โดยใช้เงินทุนราชสมาธร 1,158 รายเป็นจำนวนเงินกว่า70ล้านบาทขอเชิญร่วมบริจาคได้ที่ชื่อบัญชีทุนราชสมาธรธนาคารไทยพาณิชย์บัญชีออมทรัพย์566-2-066-69-6สาขาคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่หรือผ่านทาง QR Code สามารถลดหย่อนภาษีได้2เท่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร053-935-258 053-936-150

0: มแห่งพระธรรมกางกั้นกิเลสและความทุกข์เพื่อประโยชน์และความสุขแก่หมู่ชนเป็นอันมากเชิญติดตามทาง Facebook YouTube ร่วมธรรมร่วมใจ
1: สสฝ่ายรัฐบาลให้เข้าร่วมการประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณตลอดทั้ง3วันเนื่องจากรัฐบาลต้องการให้ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณผ่านการพิจารณาทุกวาระด้วยความเรียบร้อย
2: พรบ.งบประมาณจะประชุม3วัน7 8 9นะครับเพื่อที่จะได้ให้ผ่านทุกวาระด้วยความเรียบร้อยเพราะฉะนั้นสสฝ่ายรัฐบาลก็ต้องเข้าประชุมโดยพร้อมเพรียงกันนะครับเรื่องงบประมาณมันก็เกี่ยวข้องกับหน่วยงานของราชการทุกกระทรวงทุกหน่วยงานนะครับสสทุกคนก็มีสิทธิ์ที่จะซักถามแล้วก็ให้ความเห็นทางกรรมาธิการก็มีหน้าที่ชี้แจง
1: ส่วนกรณีฝ่ายค้านอาจใช้เวทีอภิปรายงบประมาณเป็นการซ้อมอภิปรายไม่ไว้วางใจนั้นนายอนุทินระบุว่าหากมีการอภิปรายประเด็นอื่นนอกเหนือจากงบประมาณเช่นคดีหัวสว.หากรัฐบาลสามารถตอบได้ก็พร้อมชี้แจงชวิสาประทุมมารายงาน
3: ผลการเจรจาการค้าระหว่างไทยกับสหรัฐใกล้จบลงแล้วโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์คาดว่าไทยจะถูกเรียกเก็บภาษีนำเข้าในอัตราไม่เกินร้อยละ19นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าจากการหารือกับนายเจมีสันกรีเออร์ผู้แทนการค้าสหรัฐและนายริกสวิตเซอร์รองผู้แทนการค้าสหรัฐที่กรุงวอชิงตันดีซีประเทศสหรัฐอเมริกาการเจรจาการค้าระหว่างไทยกับสหรัฐใกล้จบลงแล้วโดยทั้งสองฝ่ายตกลงกันได้ในเรื่องสำคัญเกือบทั้งหมดเหลือเพียงรายละเอียดอีกเล็กน้อยและการปรับถ้อยคำในข้อตกลงเท่านั้นซึ่งทางสหรัฐยืนยันกับไทยว่าจะพิจารณาภาษีอย่างเป็นธรรมและอยู่ในระดับที่ไทยยังสามารถแข่งขันกับประเทศอื่นได้คาดว่าจะถูกเรียกเก็บภาษีนำเข้าในอัตราไม่เกินร้อยละ19ซึ่งจะช่วยให้สินค้าของไทยแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านได้ต้นทุนของผู้ส่งออกไทยพุ่งสูงจนเกินไปรวมถึงลดความเสี่ยงที่โรงงานหรือภาคการผลิตจะต้องลดกำลังคนงาน
4: กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งแก้วิกฤตหนี้สินครูทั่วประเทศทั้งจัดหาแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำมาตรการลดภาระดอกเบี้ยและระบบเครดิตล็อกเพื่อป้องกันการก่อหนี้เพิ่ม
5: ร้อยเอกหญิงพัฒน์ดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตั้งคณะกรรมการร่วมศึกษาแนวทางแก้ปัญหาหนี้สินครูโดยจัดหาแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำให้สหกรณ์พร้อมพิจารณาเปลี่ยนแหล่งเงินกู้รวมหนี้ปรับโครงสร้างและยืดเวลาชำระเพื่อให้ยอดผ่อนต่อเดือนสอดคล้องกับรายได้และความสามารถของสมาชิกตลอดจนนำระบบเครดิตล็อกมาใช้ร่วมกับบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติจำกัดหรือ NCB เพื่อป้องกันสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการก่อหนี้เพิ่มกับสถาบันการเงินหรือผู้ให้สินเชื่ออื่นตามเงื่อนไขที่กำหนดโดยคณะทำงานของทั้งสองกระทรวงจะเร่งจัดทำข้อสรุปแนวทางแก้ไขปัญหาหนี้สินครูให้แล้วเสร็จภายใน30วันนายประเสริฐจันทราร่วงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าปัญหาหนี้สินครูส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพชีวิตครูและบุคลากรทางการศึกษากระทรวงศึกษาธิการจึงร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกมาตรการที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริงอาทิสหกรณ์ออมทรัพย์ครูช่วยลดภาระหนี้ของสมาชิกด้วยการลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ไม่เกินร้อยละ 4.75 ต่อปีขยายระยะเวลาชำระหนี้ถึงอายุ75ปีและกำหนดให้สมาชิกมีรายได้เหลือหลังหักชำระหนี้เพียงพอต่อการดำรงชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ30ของรายได้ต่อเดือนนอกจากนี้ยังหารือร่วมกับกระทรวงการคลังจัดหาแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำเพื่อช่วยลดภาระทางการเงินของครูในระยะยาวโดยประสานธนาคารออมสินเปิดโครงการออมสินก้าวไปกับครูช่วยแม่พิมพ์สู่อิสรภาพทางการเงินเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาภาระหนี้ครูด้วยการลดดอกเบี้ยลงอย่างมีนัยยะสำคัญทำให้ครูปลดภาระหนี้ได้เร็วขึ้นด้วยการผ่อนจ่ายในวงเงินเดิม
6: เป็นสัญญาณที่อยากส่งเสียงออกไปถึงสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นๆว่าวันนี้เรามาช่วยกันได้ไหมในเรื่องของการลดภาระดอกเบี้ยเหลือ 3.5% ระยะเวลา4ปีเลยนะครับที่ผ่านมากระทรวงได้ผลักดันแนวทางนี้อย่างต่อเนื่องได้ขยายผลร่วมกับสหกรณ์ภูในอีก10จังหวัดนำร่องครอบคลุม4ภูมิภาคเรามีเป้าหมายเดินทางให้ครบ77จังหวัดเพื่อทำให้ผู้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
5: ด้านนายทรงพลชีวปัญญาโรจน์ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเปิดเผยความคืบหน้าโครงการออมสินก้าวไปกับครูช่วยแม่พิมพ์สู่อิสรภาพทางการเงินที่ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเหลือร้อยละ 3.50 ต่อปีแก่ลูกหนี้กลุ่มครูและบุคลากรทางการศึกษารวมกว่า 280,000 บัญชีโดยหลังเปิดลงทะเบียนเพียง11วันมีผู้ใช้สิทธิ์แล้วกว่า 80,000 บัญชีทั้งนี้โครงการจะปิดรับลงทะเบียนในวันที่31ตุลาคมนี้ปุริมปราศโสภาภาครายงาน
3: สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนชี้แจงมาตรการชะลอการกำหนดตำแหน่งระดับสูงว่าเป็นการชะลอการกำหนดตำแหน่งไม่ใช่ชะลอการเลื่อนระดับของข้าราชการ
7: สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือกพ.ออกเอกสารชี้แจงว่าตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่11สิงหาคม2569เป็นชอบแนวทางการปฏิรูประบบการบริหารจัดการกำลังคนภาครัฐและกำหนดมาตรการให้ชะลอการกำหนดตำแหน่งหรือปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งเป็นระดับที่สูงขึ้นเพื่อควบคุมการเพิ่มกรอบตำแหน่งระดับสูงและค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรภาครัฐนั้นมาตรการนี้มุ่งชะลอกรณีที่ส่วนราชการจะกำหนดหรือปรับปรุงตำแหน่งเดิมให้เป็นตำแหน่งระดับที่สูงขึ้นซึ่งอาจทำให้จำนวนตำแหน่งระดับสูงหรือค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรของส่วนราชการเพิ่มขึ้นโดยให้ส่วนราชการทบทวนความจำเป็นของตำแหน่งให้สอดคล้องกับภารกิจโครงสร้างและแนวทางการบริหารกำลังคนภาครัฐก่อนดังนั้นสำนักงานกพ.ขอชี้แจงว่ามาตรการดังกล่าวเป็นมาตรการที่เกี่ยวกับการกำหนดตำแหน่งมิใช่การชะลอการเลื่อนหรือแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นแต่อย่างใดโดยส่วนราชการสามารถดำเนินการเกี่ยวกับการเลื่อนระดับข้าราชการได้ตามปกติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กพ.กำหนดหากส่วนราชการมีตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นกำหนดไว้ในกรอบอัตรากำลังอยู่แล้วและมีตำแหน่งว่างที่สามารถใช้แต่งตั้งได้ทั้งนี้มาตรการดังกล่าวไม่ได้จำกัดสิทธิ์หรือปิดกั้นความก้าวหน้าของข้าราชการแต่มีวัตถุประสงค์เพื่อควบคุมการเพิ่มจำนวนตำแหน่งระดับสูงในช่วงที่ภาครัฐอยู่ระหว่างการทบทวนบทบาทภารกิจโครงสร้างและจำนวนอัตรากำลังรวมทั้งเพื่อควบคุมค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรภาครัฐให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ด้านงบประมาณของประเทศพริษณาขวัญแสงสุขรายงาน
4: กรมควบคุมมลพิษติดตามการกำจัดน้ำมันปนเปื้อนบริเวณศูนย์ข้อมูล Data Center ย่านพระราม9ให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามขั้นตอนป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนายสุรินทร์วรกิจธรรมรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่ากรมควบคุมมลพิษร่วมกับสำนักงานเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครติดตามการดำเนินการบำบัดและกำจัดน้ำเสียและตะกอนดินที่ปนเปื้อน

0: โดยจะไม่มีการปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อมทั้งนี้หลังการดำเนินการในครั้งนี้แล้วเสร็จกรมควบคุมมลพิษจะเข้าตรวจวัดสภาพแวดล้อมซ้ำบริเวณบ่อพักน้ำทิ้งภายในบริษัทและท่อระบายน้ำภายนอกโดยตรวจวัดสารอินทรีย์ระเหยง่ายก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์และค่าการลุกติดไฟเพื่อประเมินความปลอดภัยป้องกันผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อม
1: นายกรัฐมนตรีให้ความมั่นใจหากพบชาวต่างชาติไม่เคารพกฎหมายไทยและมีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์เป็นอันตรายต่อความมั่นคงรัฐบาลจะเนรเทศออกนอกราชอาณาจักรทันทีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีการลงนามในคำสั่งกระทรวงมหาดไทยเนรเทศนายาคอฟโอฮายอนสัญชาติอิสราเอลออกนอกราชอาณาจักรเมื่อวันที่4กันยายนที่ผ่านมาว่าการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีที่มีการแก้ไขเพื่อให้สามารถจัดการกับกรณีชาวต่างชาติที่มีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ได้อย่างเด็ดขาดและรวดเร็วมากยิ่งขึ้นหากชาวต่างชาติมีการกระทำที่ไม่เหมาะสมต่อคนไทยหรือกระทำการใดๆในประเทศไทยที่เป็นอันตรายต่อความมั่นคงหรือประชาชนรัฐสามารถดำเนินการในประเทศบุคคลดังกล่าวออกนอกราชอาณาจักรได
2: ้ถ้าเป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีที่เราแก้ไขว่าถ้ามีการกระทำใดๆที่มันเป็นพฤติกรรมที่มันไม่พึงประสงค์ที่คนต่างชาติจะทำต่อคนไทยหรือทำในประเทศไทยทำในสิ่งที่มันไม่เหมาะสมไม่ดีงามเป็นสิ่งที่เป็นอันตรายต่อความมั่นคงหรือต่อพี่น้องประชาชนชาวไทยเราก็สามารถที่จะเนรเทศเขาออกจากประเทศของเรา
3: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
4: ัฐบาลเร่งช่วยโรงเรียนเอกชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยกระทรวงศึกษาธิการเตรียมปรับโอนงบประมาณประมาณ40ล้านบาทก่อนสิ้นปีงบประมาณ2569เพื่อดูแลนักเรียนและผู้ได้รับผลกระทบกว่า 30,000 คนงบประมาณดังกล่าวจะช่วยบรรเทาภาระของสถานศึกษาเสริมสภาพคล่องและรักษาความต่อเนื่องของการเรียนการสอนในพื้นที่ขณะเดียวกันรัฐบาลยังรับฟังข้อเสนอการขยายสิทธิค่ารักษาพยาบาลให้ครูและบุคลากรโรงเรียนเอกชนเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและสร้างขวัญกำลังใจในการทำงานโดยรัฐบาลย้ำว่าเป้าหมายสำคัญคือโรงเรียนต้องเดินต่อครูต้องมีกำลังใจและนักเรียนต้องได้เรียนอย่างต่อเนื่องสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
5: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: ลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
1: 7:15 ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนายโมฮัมหมัดบาเกอร์กาลิบาฟประธานรัฐสภาอิหร่านเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าสหรัฐควรทำความเข้าใจเสียใหม่ว่ากฎเกณฑ์ได้เปลี่ยนไปแล้วและนับจากนี้เป็นต้นไปการโจมตีผลประโยชน์และความมั่นคงของอิหร่านจะถูกตอบโต้ด้วยมาตรการที่รวดเร็วรุนแรงและสร้างความเจ็บปวดมากกว่าเดิมถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังกองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันที่มีความเชื่อมโยงกับกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านหรือIRGC จำนวน3ลำในช่องแคบฮอร์มุซเมื่อวันที่5กันยายนที่ผ่านมาเพื่อตอบโต้จากกรณีที่กองกำลัง IRGC ยิงขีปนาวุธโจมตีเรือรบของสหรัฐขณะที่พลจัตวาโมเซนเรซาอีเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติสูงสุดของอิหร่านกล่าวว่าอิหร่านจะประกาศเขตห่วงห้ามบริเวณ

0: ช่องแคบฮอร์โมซในอีกไม่กี่วันข้างหน้าซึ่งจะครอบคลุมพื้นที่บางส่วนในอ่าวเปอร์เซียด้วยพร้อมเตือนว่าเรือลำใดก็ตามที่แล่นผ่านเขตห่วงห้ามนี้จะถูกตอบโต้โดยทันที
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของเจ้าหน้าที่ระดับสูงประจำทำเนียบประธานาธิบดียูเครนเมื่อวานนี้ภายหลังการเจรจาเบื้องต้นเพื่อยุติสงครามรัสเซียยูเครนระหว่างประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้กับนายสตีฟวิทคอฟผู้แทนพิเศษสหรัฐและนายจาเรตคุตเนอร์ซึ่งเป็นทั้งบุตรเขยและที่ปรึกษาของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐได้ระบุว่าสถานการณ์ในครั้งนี้ไม่เหมือนกับที่เคยเป็นมาและมีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดด้านประธานาธิบดีเซเลนสกี้กล่าวว่ายูเครนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะสามารถบรรลุข้อตกลงกับสหรัฐและจะได้รับการสนับสนุนจากยุโรปหากสงครามยังคงดำเนินต่อไปในช่วงฤดูหนาวที่จะถึงนี้พร้อมย้ำว่ายูเครนจะเปิดการเจรจาร่วมกับสหรัฐฝรั่งเศสและเยอรมนีซึ่งจะช่วยแก้ไขข้อพิพาทเรื่องดินแดนได้
0: สำนักข่าวเกียวโดของญี่ปุ่นรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนางอากาเนะโทมุโกะประธานศาลอาญาระหว่างประเทศหรือ ICC ที่ให้คำมั่นว่าจะยังคงทำหน้าที่ประธาน ICC ต่อไปไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังสหรัฐประกาศมาตรการคว่ำบาตรนางอากาเนะเมื่อวันที่18สิงหาคมที่ผ่านมาโดยรัฐบาลสหรัฐกล่าวหาว่า ICC เป็นองค์กรทุจริตที่มีแรงจูงใจทางการเมืองและใช้อำนาจในทางมิชอบซึ่งนางอากาเนะวิพากษ์วิจารณ์ต่อมาตรการดังกล่าวถือเป็นภัยคุกคามต่อผู้พิพากษาและหลักการความเป็นกลางด้านนางซันเอะทาคาอิจินายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นกล่าวว่ามาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐต่อนางอากาเนะไม่สอดคล้องกับพันธสัญญาของญี่ปุ่นในการยึดมั่นต่อหลักนิติธรรม
1: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
2: ศึกสนุกเกอร์สะสมคะแนนไทยแลนด์แรงกิ้งรอบสุดท้ายรายการที่7ที่ยิมเนเซียม 4,000 ที่นั่งสนามกีฬากลางจังหวัดนครสวรรค์ในรอบชิงชนะเลิศลูกสงขลากฤษณัฐเลิศสัตยาธรนักสอยคิวทีมชาติไทยและอันดับ1ของไทยแลนด์แรงกิ้งแซงเอาชนะกรนครปฐมพ่อสกรสุวรรณวัฒน์เพื่อนร่วมทีมชาติ 4-3 เฟรมลูกสงขลาคว้าแชมป์เป็นสมัยที่4รับเงินรางวัล 300,000 บาทการแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสนามที่5สนามสุดท้ายที่สวนกีฬากมล FBT เขตหนองจอกกรุงเทพมหานครผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมด้วยพลเอกเดชาเหมกระศรีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยโดยมีนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกว่า500คนผลการแข่งขันในรุ่นใหญ่รุ่นโอเพ่น3ขวบถึง5ขวบชายที่1เป็นของณวินชานณสงขลาพร้อมกับคว้าแชมป์ประเทศไทยด้วยคะแนนรวม226คะแนนได้ครองถ้วยพระราชทานส่วนรุ่นโอเพ่น3ขวบถึง5ขวบหญิงที่1สนามนี้ได้แก่ศิรินดากาวีละส่วนแชมป์ประเทศไทยเป็นของอลิตาเมืองเปี้ยคะแนนรวม232คะแนนผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยกล่าวว่าสมาคมกีฬาจักรยานจัดศึกหนูน้อยขาไถชิงแชมป์ประเทศไทยช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์ในครอบครัวและสร้างนักกีฬาตั้งแต่เยาว์วัยทั้งนี้ในปีหน้าเตรียมพิจารณานำการแข่งขันไปจัดที่ภาคใต้1สนามขณะที่การแข่งขันสนามสุดท้ายได้หนูน้อยนักปั่นในแต่ละรุ่นเป็นตัวแทนประเทศไทยไปลุยศึกชิงแชมป์เอเชีย2027เรียบร้อยแล้วศึกฟอร์มูล่า2รายการอิตาเลียนกลางปีรอบฟีเจอร์เรสที่สนามมอนซาประเทศอิตาลีทัศนพลอินทระภูวศักดิ์นักขับดาวรุ่งชาวไทยจากทีมอาร์ตกลางปีทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมออกสตาร์ทจากเกรดที่5ก่อนแซงขึ้นอันดับ2ในรอบที่7ก่อนมาจบการแข่งขัน30รอบด้วยอันดับ8เก็บเพิ่ม4คะแนนในตารางสะสมส่วนอันดับ1เป็นของโจชัวเดอร์เซนจากทีมอินวิกต้าเรซิ่งอันดับ2ราฟาเอลคาเมราทีมอินวิกต้าเรซิ่งตามมาด้วยโนเอลลีออนทีมคัมโปสเรซิ่งสนามต่อไปแข่งขันในศึกสเปนิชกลางปีที่กรุงมาดริดประเทศสเปนระหว่างวันที่13ถึง16กันยายนนี้เทนนิสอาชีพชาย ATP Challenger 75รายการ International Challenger จางเจี้ยกังที่สาธารณรัฐประชาชนจีนจะรอบชิงชนะเลิศชายเดี่ยวกับสิทธิ์สำเร็จนักหวดหนุ่มไทยที่ทะลุเข้าชิงชนะเลิศ ATP Challenger ได้เป็นครั้งแรกพยายามสู้อย่างเต็มที่ก่อนพ่ายให้กับอีเลียซิมากินมือวางอันดับ6ของรายการจากรัสเซีย 0-2 เซต 3-6 และ 1-6พลาดโอกาสคว้าถ้วยแชมป์ไปอย่างน่าเสียดายแต่กสิทธิ์ถึงรับคะแนนสะสมอันดับโลกเพิ่มอีก44คะแนนพร้อมรับเงินรางวัล 9,600 ดอลลาร์สหรัฐประมาณ 319,700 บาททีมวอลเลย์บอลชายไทยเตรียมลงสนามนัดที่2พบกับทีมชาติเกาหลีใต้ในศึกวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026ที่ประเทศญี่ปุ่นในวันนี้เวลา 15:00 น.ถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กสปอร์ตพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่1ในช่วงวันที่8ถึง13กันยายน2569ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นกับมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งโดยจะเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนส่วนภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปทั้งนี้เนื่องจากในช่วงวันที่8ถึง11กันยายน2569จะมีร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณภาคเหนือภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งหลังจากนั้นวันที่12ถึง13กันยายน2569บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นทำให้บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ขอให้ประชาชนในบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้1. ในช่วงวันที่11ถึง13กันยายน2569ยอมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศฟิลิปปินส์มีแนวโน้มจะทวีกำลังเป็นพายุหมุนเขตร้อนและเคลื่อนตัวลงสู่ทะเลจีนใต้ตอนกลางพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายน่านตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์สระบุรีและกาญจนบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสงขลายะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 19:41 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1 เมตร 20 ซมน้ำลงเต็มที่เวลา 8:52 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง60เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:31 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:25 นาที
3: 1นาทีกับกปท.ทางม้าลายจะเป็นพื้นที่ปลอดภัยสังเกตเพื่อนร่วมทางคันอื่นทำไมหยุดรถมีคนกำลังเดินข้ามถนนอยู่หรือไม่ขับรถโดยเฉพาะเลนขวาสุดยิ่งต้องระวังเนื่องจากทัศนวิสัยไม่ดียิ่งขับเร็วยิ่งมองไม่เห็นคนข้ามถนนเบรกไม่ทันเกิดอุบัติเหตุรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้ผู้ขับรถสังเกตป้ายเตือนให้คาดการไว้ก่อนว่าข้างหน้าอาจมีคนข้ามถนนชะลอความเร็วไม่ควรเร่งความเร็วและห้ามแซงในระยะ30เมตรรถต้องจอดเมื่อมีคนข้ามถนนและห้ามจอดทับทางม้าลายคนข้ามถนนระมัดระวังตลอดเวลาถึงแม้รถจะหยุดให้ข้ามเดินข้ามถนนอย่างรวดเร็วแต่อย่าวิ่งข้ามถนนอาจหกล้มได้ข้ามถนนที่มีหลายเลนหยุดดูให้แน่ใจก่อนเดินข้ามต่อไปอาจมีรถโผล่มาในเลนที่ยังข้ามไปไม่ถึงทั้งนี้ทางม้าลายเป็นเครื่องหมายสำคัญที่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้คนเดินเท้า ผู้ขับขี่ควรเรียนรู้ความหมายการหยุดรถและการให้ทางอย่างถูกต้องเพื่อช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนค่ะ
4: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
5: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
6: วันนี้เสนอคำว่าพระที่นั่งพิมานรัตยาตอนที่1พระที่นั่งพิมานรัตยาสร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเป็นพระที่นั่งที่สร้างต่อเนื่องจากมุกกระสันของพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททอดยาวไปทางทิศใต้เมื่อพุทธศักราช 2,373 พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บูรณะองค์พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและพระที่นั่งพิมานรัตยาเมื่อสำเร็จลงแล้วได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งพระราชพิธีสมโภชแล้วเสด็จเฉลิมพระราชมนเทียนอยู่ณพระที่นั่งในหมู่พระมหาปราสาทนี้ถึง1ปีโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพระที่นั่งพิมานรัตยาเป็นพระวิมานที่บรรทมและเสด็จออกขุนนางณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนอกจากนั้นพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ได้เสด็จเฉลิมพระราชมนเทียนณพระที่นั่งในหมู่มหาปราสาทนี้ถึง2ครั้ง
5: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
7: สาระนานากับสารานุกรมไทย
8: วันนี้เสนอตอนภาวะความดันเลือดสูงความดันเลือดสูงเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญที่สุดแต่ถูกละเลยมากที่สุดเพราะผู้ป่วยที่มีความดันเลือดสูงมักไม่มีอาการผิดปกติใดๆยกเว้นมึนศีรษะหรือตึงบริเวณท้ายทอยถ้าไม่ได้รับการตรวจวัดความดันเลือดก็จะไม่รู้ว่ามีภาวะความดันเลือดสูงในทางการแพทย์มักเรียกโรคความดันเลือดสูงว่าเป็นภัยมืดหรือฆาตกรมืดที่มาเยือนโดยไม่รู้ตัวดังนั้นการตรวจร่างกายอย่างสม่ำเสมอในผู้สูงอายุจึงมีความจำเป็นเพราะผู้ที่มีความดันเลือดสูงจะมีความเสี่ยงในการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง
9: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังรายละเอียดการเปิดรับสมัครตัวแทนจำหน่ายสลาก N3 จากพันโทหนุนสรรสนาคมผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลค่ะ
10: ป่าไม้เป็นทรัพยากรที่สำคัญของส่วนรวมซึ่งทุกคนมีส่วนได้รับประโยชน์ร่วมกันการดูแลรักษาป่าไม้จึงไม่ใช่ความรับผิดชอบของผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะแต่เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพรหมธิดาทิพยนนท์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและพุทธแก้วพิบูล

0: ช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทกันยายนนี้อย่ารอให้ของหมดเปิดคลังลดสุดช็อปช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
2: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
1: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
2: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
1: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
3: ไปหาหมอไหมคะ
4: ไม่อ่ะ
3: ไปหาหมอเธออ
4: ืมไม่อ่ะ
3: ถ้ากลัวการใช้สิทธิ์ผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
5: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
6: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอ็กซ์พลัสอัลลินามินเอ็กซ์พลัสสำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอ็กซ์พลัสจากประเทศญี่ปุ่นอัลลินามินเอ็กซ์พลัสสำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอ็กซ์พลัสอัลลินามินเอ็กซ์พลัสสำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย

0: ชิงใหม่สตูดิโอลิมิเต็ดพาร์ทเนอร์ชิพออกอากาศจากอาคารลิมปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
1: You're listening 92 Chiang Mai Radio Chiang Mai Radio 92เสนอรายการ Radio Series โดยคณะเกียรติทิพย์

งเวลาแห่งความบันเทิงต่อไปนี้คณะเกตทิพย์ขอเสนอนิยายชีวิตหลายรสเข้มข้นประทับใจจากบทประพันธ์ของเนตรดวงมณี

0: ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่โปรดทราบยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปราคาคุณภาพขวดละ250บาทจัดจำหน่ายโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโน่ป๊อกซอฟตี้เครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง
1: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกียรติทิพย
2: ์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได้ครบทุกรสสะกดทุกอารมณ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ละคร

0: สิงโตเจ็บก้นเมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
1: คิดออกแล้ว
0: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
1: พริ้วเลย
0: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
2: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป

0: ไทยชนิดลูกกรดั้งเดิมต้นตำรับ3ก๊กอยู่คู่คนไทยมานานกว่า40ปี3ก๊ก3ก๊กก๊กก๊ก
1: หลับตาแล้วฟังภาพมัน
2: คุณสามารถสมัครสมาชิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกียรติทิพย์ได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube คณะเกียรติทิพย์รับฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติม

0: ณะเกตทิพย์ขอเชิญท่านฟังผมมากับดวง
1: ลงมันถึงกับฆ่าคนตายคงไม่อยู่ใกล้ๆที่เกิดเหตุเพื่อให้ใกล้คุกหรอกครับยังไงก็ต้องพยายามอยู่ห่างๆเอาไว้ก่อนแหละ
2: ถ้าเป็นอย่างที่อาว่ามามันก็หมายความว่าหลอนไหวตัวซะแล
1: ้
2: ว
1: ไหวตัว
2: ใช่สิครับ
1: เอ๊ะแล้วหลอนรู้ได้ยังไงล่ะ
2: อาน่าลืมแล้วเหรอฮะ
1: จ
2: ะเด่นมันรู้เรื่องราวในไร่เป็นอย่างดีนะฮะและลูกน้องของมันคือเจ้าแสบเจ้าเค็มเจ้าเปรี้ยวมันอาจจะมีคนอื่นอีกก็ได
3: ้ไม่ครับคุณน้อยฮะ
2: ใคร
3: ยังมีปลายแถวอีก 5-6 คนนะแต่พูดไปแล้วชาวไร่ทั้งหมดมันก็เป็นลูกน้องแล้วครับผมเป็นหัวหน้าคนงานมันเป็นรองหัวหน้าคนงานเพราะอย่างนั้นมีหลายคนที่เป็นลูกน้องของมันนะ
2: งั้นเป็นอันแน่ใจได้เลยการเคลื่อนไหวของเราเนี่ยรักเร่ต้องรับรู้เรื่องแน่พอมีคนส่งข่าวว่าเราออกจากเมืองชนหลอนก็เตรียมพร้อมทุกด้าน
1: มันส่งข่าวกันยังไงผมว่าผมรีบมากับซ่าเร็วแล้วนี่นะ
2: อาจจะไม่ใช่รถส่งข่าวแต่เป็นโทรศัพท์ทางไกล
1: เออจริงสินะโอ้ยอานี่ยิ่งแก่ยิ่งเลอะใหญ่แล้วฮะทำไมถึงไม่คิดไอ้เรื่องโทรศัพท์ทางไกลนี่ก็ไม่รู้
2: ไม่ใช่อย่างนั้นนะครับอภิกิจคนเราคิดหลายเรื่องเข้าประสาทมันชาทำให้เลอะเลือนได้เหมือนกัน
1: เออใช่ใช่อาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได
3: ้งั้นบุกกันเลยไหมครับ
1: ฮะอาทำตามแผนเดิมนะคุณโอ้ย
2: เชิญครับคุณอา
1: คุณโอ้ยเตรียมตัวได้ซาไป
3: ครับ
2: ระวังตัวให้มากๆหน่อยนะเสือจนตรอกเนี่ยมันกัดเอาได้ง่ายๆอย่าประมาทกันเชีย
1: ขอบใจที่เตือนอา
2: ซาระวังอาประกิจให้ดีนะ
3: ครับไม่ต้องห่วงครับผมป้องกันเต็มที่ฮะ

0: ็นไงบ้างคะโอ้ย
1: อภิกิจว่ารักเร่ไหวตัวแซนะมีการเตรียมพร้อมกันด้วยแล้วก็บริษัทปิดเงียบเหมือนไม่มีกิจการงาน
2: แล้วตามที่ตกลงกันไว้ล่ะเปลี่ยนแปลงมะ
1: ไม่เปลี่ยนแปลง
0: หล่อนจะอยู่เหรอคะ
1: เข้าใจว่าอยู่นะแต่ว่าซ่อนเร้นกันอยู
3: ่แม่คนนี้เหลือกินจริงๆ
2: อะไรเหลือกินหมอ
3: โทไม่ใช่รูปร่างหรอกครับคุณชน ผมหมายถึงเล่ห์เหลี่ยมร้ายกาจนะครับ
2: ก็แล้วไปนึกว่าเกิดเสน่หาอาวรณ์ขึ้นมาจะได้เชิญเข้าไปอยู่กับหล่อนในบริษัทเป็นอนุสามีอันดับสองรองจากในเด่น
3: รู้จักก็ไม่รู้จักหน้าตาก็ไม่เคยเห็นจะเป็นวิศวะได้ยังไงผู้หญิงอะไรก็ไม่รู้พิษร้ายรอบตัวเลย
2: ฉันเหรอคะหม
3: อเปล่านะผมหมายถึงแม่รักเล่นะ
0: แล้วหล่อนรู้ตัวได้ยังไงคะ
1: ต้องมีสายส่งข่าว
0: ไม่เลว
1: คุณทราบไหมว่าคนที่ส่งข่าวมาคราวนี้เป็นลูกน้องของคุณแม่เอง
0: ฮะลูกน้องฉันเหรอคะ
1: ก็ใช่สิครับแต่จะเป็นคนไหนนะไม่รู้นะส่งข่าวมาให้เจ้าแสบหรือเจ้าเด่นที่นี่ส่งมาทางโทรศัพท์อย่างแน่นอนรักเร่ถึงได้ไหวตัว
0: กลับไปคราวนี้เห็นจะต้องสังคายนากันใหม
1: ่อย่าเพิ่งไปนึกถึงเรื่องนั้นเลยเหตุการณ์เฉพาะหน้าในตอนนี้สำคัญกว่า
3: ตกลงทุกอย่างยังคงเป็นไปเหมือนเดิม
1: ครับหมอเรามั่นใจว่าหล่อนยังอยู่แต่คราวนี้มันมีปัญหาเกิดขึ้น
3: ปัญหาอะไรครับคุณโอ้ย
1: จะพบหล่อนหรือเปล่าเท่านั้น
2: แล้วถ้าไม่พบ
1: ผมก็ยังหวั่นใจนะชนอาจจะมีการนองเลือดเกิดขึ้น
0: เอายังไงก็เอากันถ้าทำอากิจฉันก็ไม่ยอมค่ะ

0: ค้นหาเอกสารไม่ยากนะแต่การตรวจสอบต้องใช้ความละเอียดมากจนสามารถคัดในส่วนที่ไม่ต้องการแยกเอาไว้ส่วนหนึ่งต่างหากจากนั้นส่วนที่ไม่ต้องการถูกนำมาไปทำลายทางด้านหลังบริษัทเมื่อกลับเข้ามาอีกครั้งรักเร่สั่งให้รื้อเพดานตรงโต๊ะทำงานที่ในเกลือเคยถูกยิงตายและขนห่อพลาสติกนับสิบห่อลงมาห่อใหญ่ที่สุดเท่ากับบาดพระทำให้เราใจเต้นแรงเพราะว่าคาดไม่ถึงว่ามันจะเป็นสิ่งที่เราคาดการเอาไว้ตลอดเวลารักเร่มีอาการเคร่งเครียดไม่มีอาการยิ้มย่องนอกจากสั่งการจับจ้องทุกฝีก้าวภายในห้องทำงาน
1: ไปเอาถุงผ้ามาใส่ห่อเหล่านี้ซะ
2: ครับ
0: ห่ออะไรฮะรักเร่
1: เป็นสิ่งที่ฉันพยายามเก็บสะสมมานานแล้วเพราะคิดดูแล้วว่าแล้วก็เห็นว่าวันหนึ่งฉันอาจจะมีความจำเป็น
0: เช่นวันนี้ใช่ไหม
1: ก็เกือบเป็นอย่างนั้น
0: จะละลาบละล้วงไปมาถ้าผมอยากทราบว่าพวกนี้เป็นห่ออะไร
1: ก็ได้ไหนๆเราก็ร่วมเป็นร่วมตายกันมาแล้วฉันก็จะไม่ปิดคุณและพวกเราในห้องนี้ด้วยที่ร่วมเป็นร่วมตายกันมาลองเปิดดูห่อต่างๆส่วนห่อใหญ่เนี่ยยังไม่ต้อง
3: โอ้ถุงพลอย
4: ฮะถุงพลอย
3: ถุงพลอย
1: ใช่ทั้งหมดนี้คือทับทิมสยาม
3: โอ้

0: เหล่านี้นะฉันเริ่มเก็บสะสมเอาไว้นับตั้งแต่ก้าวแรกที่เหยียบเข้ามาเกี่ยวข้องกับบริษัทพลอยเพชรสยามจำกัดจนกระทั่งถึงทุกวันนี้เป็นพลอยที่คัดแล้วว่าน้ำหนึ่งทั้งสิ้น
1: แล้วไม่มีใครรู้เหรอ
0: ไม่มีใครรู้ค่ะ
1: แม้แต่คุณเกลือกไกร
0: ใช่ค่ะ
1: ทั้งที่มันอยู่บนหัวที่เขานั่งทำงานอย่างนั้นเนี่ย
0: ค่ะ
1: คุณทำคนเดียว
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วเขาไม่สงสัยบ้างเนี่ยที่พลอยหายไปทีละเล็กทีละน้อย
0: ถึงสงสัยก็จับมือใครดมไม่ได้เรื่องอย่างนี้มีอยู่เรื่อยๆมีบางครั้งเท่านั้นที่เขารู้บางส่วนฉันก็แอบคัดซื้อเอาไว้เองแต่มันก็เป็นเงินของเขาอยู่นั่นเองล่ะ
1: มูลค่าทั้งหมดประมาณสักเท่าไหร่คุณ
0: เห็นจะบอกในกระทันหันไม่ถูกแล้วกะกะคร่าวๆว่ากว่า10ล้าน
1: แล้วเจ้าหอใหญ่ที่คุณจับอยู่นั่น
0: อยากดูเหรอคะได้สิ
1: ความตื่นเต้นมันทวีคูณขึ้นมาจนเราก็บอกไม่ถูกว่าขนาดไหนหัวใจมันเต้นแรงขึ้นท่ามกลางความตื่นตระหนกของลูกน้องทั้งหมดที่จ้องมองดูอัญมณีมูลค่ามหาศาลนั้นถึงเราจะไม่มีความรู้เกี่ยวกับมันมากนักแต่ก็รู้ว่าค่าของมันมากแน่รักเรียกเปิดห่อพลาสติกใหญ่มือของหล่อนค่อนข้างสั่นมันถูกห่อไว้ 3-4 ชั้นจนเราเองก็ไม่ทันนับหัวใจมันพองโตคับอกจนเนื้อตัวชาไปหมดทันทีที่ห่อนั้นถูกเปลือยออกหมดแสงไฟที่สาดจากเพดานสะท้อนกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าของรักเรียกเป็นประกายวูบวาบวาวับแดงฉานทุกคนก็แทบหัวใจวายมันคือโคตรเพชรสยามจริงๆ

0: กำลังฟังพมมากับดวงจากคณะเกตทิพย
1: ์โปรดทราบโปรดฟังทางนี้กาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองขวัญใจของท่านสุภาพสตรีเป็นที่ยอมรับและเชื่อถือกันมานานกว่า30ปีกาโน่ช่วยแก้ปัญหาคุณสุภาพสตรีใช้ดีจึงบอกต่อจำไว้ให้แน่กาโน่ของแท้ต้องมีตรามือรับเหรียญทองเจ้าของเดียวกันกับป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองขวัญใจผู้ใช้แรงงานชาวไร่ชาวนาที่ลุยงานหนักทุกสาขาอาชีพกรุณาบอกต่อๆกันไปด้วยนะครับ
2: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกตทิพย์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได้ครบทุกรสสะกดทุกอารมณ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ละครวิทยุคณะเกต

0: ิงโตเจ็บก้นเมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนักคิดออกแล้วฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักพริ้วเลยมีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกลอนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
1: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้มาทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองมาทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
0: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง

0: ถสมัครสมาชิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกียรติทิพย์ได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube คณะเกียรติทิพย์รับฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์
1: มันคือทับทิมสยามที่ใหญ่ที่สุดในโลกเมื่อ10ปีก่อนราคา10ล้านแต่เดี๋ยวนี้ราคามันสักเท่าไหร่คะ
2: ตายแล้วเกิดอีก10ชาติผมคงไม่พบโคตรพลอยที่สวยงามอะไรอย่างนี้เนี่ยและก็ใหญ่โตมโหฬารจริงๆ
3: ใช่ครับคุณเด่นนับว่าเป็นขวัญตาของผมที่ได้เห็นอัญมณีมีค่าใหญ่โตจริง
4: ๆชั่วชีวิตนี้ผมคงไม่มีโอกาสได้เห็นมันอีกแล้วนอกจากครั้งเดียวในชีวิต
2: ทั้งผมจะเคยรู้เรื่องของมันแต่เพิ่งได้เห็นมันเต็มตาในวันนี้เองครับ
5: อ้าวเต้นในโลกนี้มีใครแล้วที่จะได้พบความยิ่งใหญ่ในเจ้าของแม้คนมีเงินนับร้อยล้านพันล้านก็ยังไม่มีวาสนาจะพบเห็น
1: อุ้ย เพราะฉะนั้นทุกคนก็ดูซะให้เต็มตาก่อนที่จะไม่ได้เห็นมันอีกแม้แต่ตัวฉันก็ไม่แน่ใจว่าจะรักษามันไว้ได้นานสักแค่ไหนและถ้าเกิดความจำเป็นขึ้นมาเราก็อาจจะต้องขายมันไป
2: 15ล้านคงไม่ได้เป็นเจ้าของมันแน่นะผมว่า
1: และกว่าฉันจะได้เป็นเจ้าของต้องเสี่ยงภัยนานาชนิดกว่าจะถึงวันนี้
2: เจ้าสิ่งนี้เองที่ทำให้เจ้าโอ๊ยต้องเข้าคุกไป
1: ใช่และเจ้าโอ๊ยก็เพียงพยายามที่จะย้อนกลับมาช่วงชิงมันคืนไปให้ได้แต่มันก็ได้เพียงแต่เพ้อฝันไปตามลมตามแรงเท่านั้นเอง
2: เอาออกจากที่นี่แล้วคุณจะไปไว้ที่ไหน
1: ถ้ายังไม่จำเป็นไม่มีอะไรเกิดขึ้นฉันก็จะเอาเข้าตู้นิรภัยธนาคารไว้ก่อนแล้วค่อยคิดหาวิธีที่จะจำหน่ายใครประมูลสูงสุดคนนั้นก็จะได้เป็นเจ้าของ
2: ใช่ผมเห็นด้วยนะควรจำหน่ายออกไปเอาเงินเข้าธนาคารซะไม่อย่างนั้นจะเป็นภาระยุ่งยากในภายหลังคนที่ได้จะเอาไปทำร้ายก็แล้วแต่เขาเราไม่เกี่ยวคุณคิดเมื่อไหร่เนี่ย
1: ทันทีที่ศูนย์อัญมณีโลกในเมืองไทยสร้างสำเร็จเขาจะจัดงานโชว์เครื่องเพชรเครื่องทับทิมเครื่องพลอยฉันจะเอาโคตรทับทิมสยามออกโชว์และประกาศประมูลราคากันเชื่อว่าต่างชาติทั่วโลกจะต้องตื่นตะลึงกับมันคงจะมีการประมูลกันด้วยราคาที่สูงลิบเปลี้ยว
2: ไม่ต่ำกว่าล้านดอลลาร์แน
1: ่แน่นอนค่ะ

0: ปืนเรื่องอะไรกัน
1: จอร์ดออกไปดูสิ
0: ครับเล่นเอาตรงหน้าแง่พอดีเลย
2: โอ้ยขอที่จะโทษทีมาจอดที่ร้านไปไหน
1: ข้างล่างเป็นไรแล้วใครยิงปืน
2: มีคนพยายามบุกเข้ามาครับ
1: ฮะ
0: ใครบุกเปล่า
2: เขาว่าเป็นทนายความพยายามจะเข้ามานะครับพวกเราไม่ยอมให้เข้ามีอะไรก็ให้บอกแต่เขาไม่ยอมบอกฮะแล้วก็บอกว่าเขาจะขอพูดคุณนักเล่นเท่านั้นนะครับแล้วก็พยายามรันทุรังเข้ามาพวกเราก็เลยยิงปืนขู่ครับ
1: ทนายความมาพบฉันมาคนเดียวเหรอ
2: มีคนติดตาม3คนครับมันว่ามาจากไร่ชนนีครับ
0: ฮะไร่ชนนี
1: ใครคะหรือว่า
0: เป็นทนายความจากไร่ชนนีคงจะเป็นทนายประกิตสิคนที่ติดตามมาถ้าไม่ผิดตัวก็ต้องเป็นไอ้ซ่าละ
3: ไอ้ซ่าละอื้อสวยผมฆ่ามันเองผมต้องการชีวิตมันคนทรยศอย่างมันน่ะสมควรตาย
4: ใช่ครับเอามันไว้ไม่ได้ไม่ว่าทนายเรื่อยซ่าต้องฆ่ามัน

0: เอาไปโทรมันไว้จอดกล้วยถ้าแกจะร่วมขบวนกับฉันด้วยก็ได้นะไม่ขัดข้องหรอกเพื่อน
1: เดี๋ยวก่อนไอ้แสบอย่าใจร้อนจนเกินไป
0: ไอ้พวกเนี้ยมาหาที่ตายควรให้มันตายอย่างสะใจสิครับ
2: เฮ้ยฟังคุณลักแร่ของแสบสิ
1: ไม่คิดว่ามันจะมาถึงเร็วอย่างนี้ลุงทนายความนำหน้ามันต้องมีแผนการบางอย่างเจ้าโอ้ยคงจะต้องติดตามมาด้วย
2: ฮะมันจะพูดอะไรกับคุณ
1: ก็ยังไม่รู้เหมือนกัน
3: คุณลักแร่เรารู้ว่าคุณอยู่ข้างในเราต้องการพบคุณพูดกับคุณไม่ต้องการเจรจากับคนอื่นถ้าคุณพบกับเราจะเป็นผลดีต่อคุณอย่าเก็บซ่อนตัวอยู่เลยถ้าคุณปฏิเสธการพบเราเราจำเป็นต้องดำเนินการที่เหมาะสมต่อไปแล้วคุณจะต้องเสียใจ
2: มันจะพูดอะไรเขามัน
1: จอด
4: ครับ
1: เปิดประตูพูดกับมันสิว่ามันต้องการพบฉันเรื่องอะไรพยายามถ่วงเวลาเอาไว้ให้นานที่สุด
4: ครับ
1: พวกเรารีบเก็บพลอยทั้งหมดใส่ถุงผ้าคุณเด่นเปิดตู้เซฟเอาพลอยและเงินสดใส่ถุงผ้าให้หมด

30ปีที่รอคอยเพื่อคุณภาพและความมั่นใจของคุณสุภาพสตรียาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองมีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปลองดูสิครับแล้วคุณ

ิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกตทิปได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube คณะเกตทิปรับฟังละครวิทยุคณะเกตทิปก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกตทิปฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์

0: มั้ยเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
1: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: คิดออกแล้ว
1: ฤทธิ์สีดวงทวารหนัก3ก๊ก3ก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: พริ้วเลย
1: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป3ก๊ก
2: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
1: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง

ผู้ฟังที่รักผมมากับดวงจากบทประพันธ์และบทละครวิทยุของเนตรดวงมณีจากการแสดงของคณะเกตทิพย์รัฐยาให้เพลงและเสียงประกอบผิวเผือกแห่งรุ่งสยามบันทึกเสียงกัลยาธินพงศ์ควบคุมการแสดงรุ่งสยามดำเนินงานได้ผ่านท่านผู้ฟังไปแล้วสำหรับวันนี้ขอเชิญท่านติดตามผมมากับดวงในตอนต่อไปซึ่งคณะเกตทิพย์จะได้เสนอเพื่อความบันเทิงแก่ท่านเป็นประจำในเวลาและทางสถานีนี้ก่อนจากกันขอให้ผู้ฟังทุกท่านจงโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: Refresh, refill the music. Chiang Mai Radio, fresh enough.
1: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
2: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
1: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
2: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
1: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได
3: ้สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนAlinamin X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย Alinamin X Plus จากประเทศญี่ปุ่น Alinamin X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย Alinamin X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย

0: คุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: X-Force เปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
2: 7โหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
1: ดีไซน์ล้ำออปชั่นล้นเสียงเทพระดับยามาฮ่าพรีเมียมหายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วยนาโน EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
2: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหียลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
3: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
4: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
3: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
5: ไปหาหมอไหมคะ
6: ไม่อ่ะ
5: ไปหาหมอเธอ
6: ไม่อะ
5: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
7: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
8: 10 20 30 40 10 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้อง D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
9: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาขาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
10: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
11: ้แล้วจะให้ช่วยจ่าย
10: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
12: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
13: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเล่นปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
14: You're listening 92 Chiang Mai Radio Chiang Mai Radio 92เสนอรายการ Mass FM โดยคุณศรีสุดาโชวชาติ

0: กับสิ่งใหม
1: ่วางใจให้เป็นก็เห็นสุขเพราะทุกอยู่ไม่เที่ยงสุขอยู่ไม่ไกล
0: ได้สูดหายใจอากาศดี
1: ๆมีครอบครัวพร้อมหน้ามีความรักและเมตตากันห่วงใยใส่ใจและแบ่งปันขอบคุณที่ยังมีกันและกันในวันนี้ Your happiness
0: Our happiness
1: Our happiness
0: Mass FM
1: ร่วมตระหนักโดยเรียนรู้อย่างมีความสุขกับโรงเรียนวารีเชียงใหม่ And Education Beyond Tomorrow
2: Forabi ผู้ไขความลับอันน่าอัศจรรย์จากรวงผึ้ง
3: การเวลาแบรนด์ช็อกโกแลตของคนไทยภูมิใจในรางวัลระดับนานาชาติ
1: แจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทด้วยสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขายมนนมสดความอร่อยที่มากด้วยคุณค่า
4: ร้านวรรณสนันศูนย์รวมของฝากจากเจียงใหม่เจ้าม
1: ีโชคพลาซ่าคอมมูนิตี้มอลล์ที่มีความหลากหลายสะดวกสบายจับจ่ายด้วยราคา

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะกลับมาพบกันเช่นเคยนะคะที่นี่ Mass FM ร่มธรรมร่มใจจากใจศรีสุดาชวชาติวันนี้ฟ้าเชียงใหม่ยังคงคลุมไปด้วยเมฆฝน 60% ของพื้นที่นะคะหลายพื้นที่ฝนตกเล็กน้อยไม่เกิน35มิลลิเมตรสูงสุดไม่เกิน65มิลลิเมตรค่ะรวมทั้งที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ด้วยนะคะด้วยภาพข่าวที่เราเห็นเรื่องของภัยธรรมชาติที่รุนแรงเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ทั่วโลกในขณะที่มีการสำรวจความคิดเห็นของคนไทยจากสวนดุสิตโพนะคะจำนวนกลุ่มตัวอย่าง 1,241 คนโดยมีการสำรวจทางออนไลน์และภาคสนามเปิดเผยผลสำรวจคนไทยทั่วประเทศพบ 84.29%กังวลน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มมากที่สุดมองโลกร้อนสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงเป็นตัวเร่งและภัยพิบัติที่รุนแรงขึ้นในขณะที่ 53.19% ยังไม่เชื่อมั่นรัฐบาลรับมือได้พร้อมเรียกร้องเร่งแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมและลดปัจจัยเสี่ยงก่อนภัยพิบัติจะกลายเป็นเรื่องปกติที่สังคมต้องยอมรับในผลลัพธ์ที่เราได้เผชิญกันวันนี้สิ่งที่เราไม่สามารถจะควบคุมจากภัยธรรมชาติต่างๆนั่นเป็นผลพวงที่มนุษย์กระทำขึ้นต่อเนื่องกันมาหลายสิบหลายร้อยปีแม้วันนี้กับการแก้ไขจะไม่เห็นผลทันทีแต่ก็เชื่อว่ายังดีกว่าไม่ลงมือทำไม่ทำร้ายโลกไม่เพิ่มภาระร่วมกันสร้างพื้นที่สีเขียวคนละไม้คนละมือนะคะเชื่อว่าแม้วันนี้ยังไม่เห็นผลที่ดีขึ้นแต่ก็ขอให้อย่าเลวร้ายไปกว่านี้ค่ะเป็นเพื่อนกันนะคะทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุ Mass FM เชียงใหม่ตลอดจนสุขดีที่เชียงใหม่ติดตามทาง TikTok ก็ได้ค่ะและอีกหนึ่งเพจร่วมทำร่วมใจสามารถติดตามทาง YouTube ได้ด้วยนะคะ
1: Mass FM

0: ่ใดมีความเกลียดชังขอให้เราหว่านเมล็ดพืชแห่งความรักลงไปที่ใดมีการประทุษร้ายขอให้เราให้อภัยเมื่อความรักไม่ลงรอยเกิดขึ้นขอให้เราสร้างสันติภาพ
1: วันนี้ทำความดีแล้วหรือยัง
2: ร่มธรรมร่มใจสื่อธรรมสู่ใจร่มธรรมร่มใจร่มแห่งพระธรรมกางกั้นกิเลสและความทุกข์เพื่อประโยชน์และความสุขแก่หมู่ชนเป็นอันมากเชิญติดตามทาง Facebook YouTube ร่มธรรมร่มใจมีโชคพลาซ่าม
1: ีโชคพลาซ่า
2: คอมมูนิตี้มอลล์ห้องคนเจียงใหม่มีโชคพลาซ่าแหล่งรวมสินค้าและบริการที่มีคุณภาพทันสมัยสะดวกสบาย
3: ริมปิงซูเปอร์มาร์เก็ตธนาคารแหล่งแฟชั่นแหล่งสุขภาพ
2: แหล่งอาหารนานาชาติที่อร่อยและหลากหลายจากทั่วทุกสารทิศ
1: พร้อมกับเมืองมีโชค
2: มีแต่ของล้ำๆอิ่มขนาด
3: ทุกเย็นวันจันทร์อังคารพบตลาดนัดมีโชคตลาดอาหารครบรถข้าวของครบครัน
1: พร้อมช็อปชิลชิมที่ตลาดเกษตรชุมชนทุกเสาร์อาทิตย
2: ์มีโชคพลาซ่าม
1: ีโชคพลาซ่า
2: คอมมูนิตี้มอลล์ที่ครองใจคนเชียงใหม่ในความพร้อมอันหลากหลาย
3: จับจ่ายด้วยราคายุติธรรม
1: มีโชคพลาซ่าถนนเชียงใหม่แม่โจ้สายใหม่053-240-745
3: 240-777
2: และทาง Facebook มีโชคพลาซ่า
4: คุณผู้ฟังคะอย่าลืมนะคะกาดนัดมีโชคทุกวันจันทร์และอังคาร5 โมงเย็นจนถึง3 ทุ่มและกาดเกษตรอินทรีย์พบกันทุกวันเสาร์อาทิตย์9 โมงเช้าจนถึงบ่าย 3 มีโชคพลาซ่า

0: ักนัดมีโชคจันทร์อังคารและกาดเกษตรอินทรีย์ทุกวันเสาร์อาทิตย์ค่ะ
1: สุขดีที่เชียงใหม่อีกหนึ่งบันทึกเพื่อเล่าเรื่องราวที่เป็นความสุขความดีงามและเป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตผ่านการผ่านพบผู้คนเหตุการณ์ประสบการณ์ความสำเร็จที่เที่ยวที่ทานในเชียงใหม่ใกล้กันทุกเวลาติดตามทาง Facebook สุขดีที่เชียงใหม่
2: คุณผู้ฟังคะโรงเรียนวารีเชียงใหม่อยากจะบอกว่าอนาคตของลูกเริ่มต้นจากโรงเรียนที่มองเห็นศักยภาพของเขาวารีโอเพนเฮาส์2027เปิดโลกการเรียนรู้สู่อนาคตที่เป็นคุณหากคุณกำลังมองหาโรงเรียนที่ไม่ได้สอนเพียงให้ลูกเรียนเก่งแต่พร้อมค้นหาความถนัดพัฒนาศักยภาพและสร้างความมั่นใจให้ลูกเติบโตในแบบของตัวเองเชิญนะคะมาเปิดโลกการเรียนรู้สู่อนาคตที่เป็นคุณวารีโอเพนเฮาส์2027เพราะเราเชื่อว่าเด็กทุกคนมีความสามารถที่แตกต่างกันหน้าที่ของโรงเรียนก็คือช่วยเขาค้นพบขอเชิญคุณพ่อคุณแม่พาลูกมาสัมผัสประสบการณ์จริงมาดูห้องเรียนมาพูดคุยกับครูมาดูหลักสูตรและกิจกรรมและค้นพบว่าวารีเชียงใหม่จะพาลูกของคุณไปได้ไกลแค่ไหนวันเสาร์ที่12กันยายนนี้ค่ะตั้งแต่9โมงเช้าจนถึง10โมงครึ่งในระดับอนุบาลส่วนระดับประถมและมัธยมตั้งแต่10โมงครึ่งจนถึง11โมง45นาทีที่โรงเรียนวารีเชียงใหม่พบกันนะคะเยี่ยมชมหลักสูตรและห้องเรียนกิจกรรมเวิร์กช็อปนำเสนอหลักสูตรเข้มข้นสัมผัสบรรยากาศการเรียนรู้จริงสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้อย่าปล่อยให้การเลือกโรงเรียนเป็นเพียงการเลือกสถานที่เรียนนะคะแต่อยากให้เป็นการเลือกพื้นที่ที่ลูกจะเติบโตพบกันในวารีโอเพนเฮาส์2027เพราะอนาคตของลูกไม่จำเป็นต้องเหมือนใครวารีเชียงใหม่ and education beyond tomorrow 053-140-232-4 การศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกลค่ะ
3: การเวลา
4: ครัชแฟลต
5: จากต้นโกโก้ริมรั้วขยายเป็นสวนขนาดใหญ่ที่เชียงใหม
3: ่สู่การรังสรรค์ความมหัศจรรย์ของช็อกโกแลตที่อร่อยและหลากหลาย
5: จากแรงบันดาลใจกลายเป็นงานสร้างสรรค์ความสุขให้ใครๆที่แวะมา
3: From passion to creation
5: การเวลาคราฟช็อกโกแลตภูมิใจในรางวัลระดับนานาชาติ
3: International Rising Star International Chocolate Awards Asia Pacific
5: การเวลาคราฟช็อกโกแลต4สาขาทางเข้ากองบิน41เซนเฟสชั้น4และศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
3: การเวลา
4: คราฟช็อกโกแลต
3: สาขาล่าสุดภายในโรงแรม The Celine Riverside ถนนเจริญกรุง

0: วัดเจดีย์หลวงวรวิหารพระอารามหลวงกลางใจเมืองเชียงใหม่ตั้งอยู่บนถนนพระปกเกล้าตำบลพระสิงห์อำเภอเมืองเชียงใหม่บนเนื้อที่กว่า32ไร่วัดแห่งนี้คือศูนย์กลางแห่งศรัทธาและประวัติศาสตร์ของชาวล้านนาสร้างขึ้นในสมัยพญาแสนเมืองมาราวปีพุทธศักราช1928ถึง1945เดิมเรียกว่าราชกุฏาคารหรือวัดโชติการามโดยมีองค์เจดีย์ขนาดใหญ่กว้างด้านละ60เมตรสูงกว่า80เมตรในอดีตซึ่งนับเป็นเจดีย์ที่สูงที่สุดในภาคเหนือณเวลานั้นองค์เจดีย์เคยได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในสมัยพระนางจิรประภาเทวีทำให้ปัจจุบันเหลือเพียงครึ่งองค์แต่ยังคงยืนหยัดอย่างสง่างามเป็นเครื่องเตือนใจถึงความรุ่งเรืองของอาณาจักรล้านนาวัดเจดีย์หลวงไม่เพียงเป็นสถานที่สักการะแต่ยังเปี่ยมไปด้วยคุณค่าทางสถาปัตยกรรมประวัติศาสตร์และจิตวิญญาณ
1: อบจ.เชียงใหม่ยกระดับคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจมั่นคงสังคมสิ่งแวดล้อมยั่งยืนบริการสาธารณะที่ได้มาตรฐาน
2: คุณผู้ฟังคะเมื่อบ่ายวันศุกร์ที่ผ่านมานายพิชัยเลิศพงษ์อดิศรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมการประชุมสภาอบจ.เชียงใหม่สมัยสามัญสมัยที่2ครั้งที่2ประจำปีพุทธศักราช2569ณห้องประชุมสภาชั้น2อาคารหอประชุมสภาอบจ.เชียงใหม่อำเภอเมืองเชียงใหม่โดยมีนายธนงศักดิ์วีระประธานสภาอบจ.เชียงใหม่เป็นประธานการประชุมเพื่อพิจารณาระเบียบวาระและยติสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของอบจ.เชียงใหม่ทั้งด้านงบประมาณการจัดบริการสาธารณะการบริหารทรัพย์สินตลอดจนการพัฒนาพื้นที่และคุณภาพชีวิตของประชาชนการประชุมครั้งนี้มีการพิจารณาระเบียบวาระสำคัญในหลายด้านรวมถึงกระทู้ถามจากสมาชิกสภาอบจ.เชียงใหม่ที่ยื่นเข้ามาภายหลังและรับการบรรจุเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมเพื่อร่วมกันพิจารณาและแลกเปลี่ยนข้อมูลในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของอบจ.เชียงใหม่ควบคู่ไปกับการพิจารณายติและเรื่องสำคัญอื่นๆตามระเบียบวาระซึ่งระเบียบวาระสำคัญในการประชุมครั้งนี้อาทิกระทู้ถามจากสมาชิกสภาอบจ.เชียงใหม่ยติขอยกเลิกเอกสารประกอบยติขอความเห็นชอบการจัดหาเช่าครุพันธ์ยานพาหนะและขนส่งประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570ถึง2574พิจารณาร่างข้อยติอบจ.เชียงใหม่เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570วาระที่2และวาระที่3ยติขอความเห็นชอบก่อนหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายมากกว่า1ปีงบประมาณเพื่อเช่าที่ดินวัดศรีวารีสถานเพื่อใช้เป็นสถานที่ตั้งของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำท้งตำบลศพแม่ข่าอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่ยติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569สำนักคลังกองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกองสาธารณสุขและสำนักช่างยติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งการประชุมสภาครั้งนี้เป็นส่วนสำคัญในการเปิดโอกาสให้สมาชิกสภาอบจ.เชียงใหม่ได้เสนอข้อสักถามและพิจารณายติที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของอบจ.เชียงใหม่ร่วมกันพิจารณาร่างข้อยติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570และการบริหารงบประมาณของหน่วยงานเพื่อการดำเนินงานเป็นไปตามระเบียบกฎหมายมีความรอบคอบโปร่งใสและสามารถขับเคลื่อนภารกิจด้านบริการสาธารณะให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนชาวเชียงใหม่อย่างมีประสิทธิภาพค่ะ
0: อบ บจ.เชียงใหม่บริการรับใช้ประชาชนทุกปัญหาพร้อมช่วยเหลือแก้ไขและชี้แจงติดต่อที่ฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยวสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่0539983333

ชีวิตใหม่คนเราควรจะต้องเคารพตนเองเสียก่อนค่ะโดยคุณไม่ควรปล่อยให้ความสำเร็จของคุณขึ้นอยู่กับปฏิกิริยาของผู้อื่นการแข่งขันเพื่อที่จะสร้างความประทับใจให้กับผู้ปกครองคู่ครองของคุณเพื่อนร่วมงานของคุณและคนอื่นๆไม่ได้ทำให้ชีวิตของคุณเติมเต็มคุณไม่สามารถที่จะทำตามความหวังหรือความคาดหวังของทุกๆคนได้นะคะและคุณก็จะต้องเผชิญกับความผิดหวังครั้งยิ่งใหญ่ถ้าหากในท้ายที่สุดแล้วนั้นคุณกลับพบว่าความสำเร็จของคุณยังไม่เพียงพอที่จะทำให้ผู้อื่นยอมรับในตัวของคุณได้ถ้าหากคุณเริ่มด้วยการเคารพในสิ่งที่คุณสามารถทำได้โดยไม่ต้องพึ่งพาบุคคลอื่นคุณก็จะพบว่าตนเองไม่ต้องทนทำสิ่งต่างๆเพื่อที่จะตอบสนองความปรารถนาที่ไม่เคยพอของผู้อื่นค่ะมีงานวิจัยพบว่าทัศนคติในเชิงบวกนั้นไม่ใช่เพียงการมองสิ่งต่างๆในด้านบวกเท่านั้นนะคะและความเชื่อในตนเองก็สามารถที่จะทำให้คน6จาก10คนมีสุขภาพที่ดีขึ้นได้มีแรงบันดาลใจและสามารถที่จะประสบความสำเร็จได้อีกด้วยค่ะ

0: พิเศษ
1: ที่นิยมพาณิชย์ iPhone 17 Pro Series ลดสูงสุดถึง 4,000 หรืออยากได้งบประหยัดต้องมือถือราคาพิเศษดาวเริ่มแค่99บาทสบายใจไม่มีล็อกเครื่อง
2: โครงบุ๊กเรียนลื่นทำงานครบรายเดือนเพียง359บาทผ่อน 0% นาน24เดือน MacBook Neo ดาวเพียง 2,990 ฟรีประกันอุบัติเหตุซื้อทีวีวันนี้ยิ่งคุ้มในราคาสุดพิเศษเรื่องเก่าไม่รู้จะเก็บไว้ไหนเอามาลดเพิ่มได้อีกต่ออ
1: ยากติดโซลาร์เซลล์ที่บ้านก็ทำได้ผ่อนถูกกว่าค่าไฟที่จ่ายเอกสารง่ายไม่ยุ่งยากครบจบทุกความคุ้มต้องที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขา
3: เสียสั่งลดถล่มราคาสินค้าที่นิยมพาณิชย์กับมหกรรมเครื่องซักผ้าซื้อไซส์ใหญ่19กิโลซักผ้านวมได้ชิลๆจะซักกี่รอบก็ผ่อนวันละไม่ถึง16บาทจะถังเดียวฝาหน้าหรือ2ถังราคาคุ้มทุกตัวดาวเบาผ่อนสบายเริ่มเพียงหลักร้อยพร้อมของแถมสุดพิเศษ
2: ถ้าเสียดายเครื่องเก่าก็เอาไปแลกใหม่ได้ราคาสูงสุดตั้ง 2,000 หรือชอบแบบ2ถังขนาด20กิโลเหลือเพียง 7,000 กว่าฝนจะตกราบจะหนักแค่ไหนก็หายห่วงเปลี่ยนเครื่องซักผ้าให้เป็นไซส์ใหญ่ซักสะอาดได้ง่ายๆคุ้มค่าคุ้มเวลาไม่ต้องจ่ายเยอะ
4: คุณผู้ฟังคะวันนี้ที่นิยมพาณิชย์ถล่มมือถือราคาพิเศษทั้ง iPhone 17 Pro Series ลดสูงสุดถึง 4,000 บาทนะคะหรือใครที่มองหามือถือราคาประหยัดสามารถดาวเริ่มต้นเพียง99บาทใช้สบายใจไม่มีล็อกเครื่องส่วนสายเรียนสายทำงานต้องโครมบุ๊กเรียนลื่นทำงานครบรายเดือนเพียง359บาทเท่านั้นสามารถผ่อนได้ด้วย 0% นาน24เดือนส่วน MacBook Neo ดาวเพียง2,990 บาทฟรีประกันอุบัติเหตุด้วยนอกจากนี้ซื้อทีวีวันนี้ที่นิยมพาณิชย์ยิ่งคุ้มค่ะในราคาสุดพิเศษเครื่องเก่าไม่รู้จะเก็บไว้ที่ไหนเอามาลดเพิ่มได้อีกต่อลดแล้วลดอีกส่วนใครที่กำลังมองหาตัวช่วยลดค่าไฟติดตั้งโซลาเซลล์ที่บ้านทำได้นะคะผ่อนถูกกว่าค่าไฟที่จ่ายด้วยซ้ำเอกสารง่ายไม่ยุ่งยากค่ะดังนั้นที่นี่นิยมพาณิชย์ครบจบทุกความคุ้มแวะไปที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขาพร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขายค่ะ
5: น้ำใจความเกื้อกูลที่อบอุ่นเคียงคู่ใจคนไทยตลอดมา
6: ฟอร์บีภูมิใจที่ได้กลั่นกรองคุณค่าจากรวงผึ้งซึ่งหายากเต็มทีในธรรมชาติวันนี้
5: ฟอร์บีผ่านการวิจัยพัฒนาและสรรสร้างสู่ผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลสุขภาพอย่างแท้จริง
6: น้ำผึ้งดอกลำไย
5: ดอกสาบเสือดอกลิ้นจี่ผสมมะนาวผสมขิงผสมโพรพอลิสผสมนมผึ้ง
6: ผสมรวงผึ้งเกสรดอกไม
5: ้โพรพอลิสฮันนี่เวนิก้าฮันนี่กรีนที
6: ขนมฮันนี่สูตร
5: และผลิตภัณฑ์เพื่อความงามกว่า40ชนิด
6: ในราคาที่ไม่แพง
5: ฟอร่าบีของฝากของขวัญที่พันผูกคุณค่าแห่งการให้ฟ

0: อร์บีอินดัสทรีถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยก TOT 200เมตรโทร053 420 568-9
1: Mass FM Your happiness, our happiness.

2569ซึ่งกำหนดจัดขึ้นนะคะระหว่างวันที่1พฤศจิกายน2569จนถึง14มีนาคม2570ตอนนี้ทางททอุดรธานีก็ได้มีการเดินหน้านะคะสร้างการมีส่วนร่วมครั้งใหญ่ชวนโรงแรมร้านค้าแล้วก็ผู้ประกอบการท่องเที่ยวทั่วเมืองประดับทุงแมงมุมรับมหากรรมพืชสวนโลกภายใต้แคมเปญ1ล้านทุง1ล้านดวงใจยงใหญ่พืชสวนโลกหวังที่จะเปลี่ยนอุดรธานีให้เป็นเมืองแห่งสีสันและวัฒนธรรมพร้อมยกระดับผู้ประกอบการรับนักท่องเที่ยวต่างชาตินะคะทั้งนี้นางสาวกนกวรรณตุงศรีแก้วผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททสำนักงานอุดรธานีได้เปิดเผยถึงแนวทางเตรียมความพร้อมด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดอุดรธานีเพื่อรองรับการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกอุดรธานี2569ว่าททมุ่งสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะผู้ประกอบการท่องเที่ยวโรงแรมร้านอาหารและภาคธุรกิจให้เข้ามามีส่วนร่วมเป็นเจ้าภาพผ่านแคมเปญ1ล้านทุง1ล้านดวงใจยงใหญ่พืชสวนโลกซึ่งบอกว่าหัวใจสำคัญก็คือการนำทุงแมงมุมซึ่งสะท้อนงานศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประดับตามโรงแรมร้านค้าร้านอาหารสถานประกอบการแหล่งท่องเที่ยวและพื้นที่ต่างๆทั่วเมืองเพื่อสร้างบรรยากาศต้อนรับนักท่องเที่ยวทำให้ทุงกลายเป็นหนึ่งในภาพจำของอุดรธานีในช่วงมหกรรมพืชสวนโลกทั้งนี้ททต้องการให้แคมเปญ1ล้านทุงเป็นมากกว่าการตกแต่งเมืองแต่เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการและประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมอย่างเป็นรูปธรรมขณะเดียวกันทุงยังสามารถต่อยอดเป็นของที่ระลึกสินค้าท้องถิ่นจุดเช็คอินและองค์ประกอบในการสร้างประสบการณ์การท่องเที่ยวช่วยสร้างรายได้ให้ชุมชนและผู้ประกอบการในพื้นที่สำหรับกิจกรรมนี้จะมีการคิกออฟกำหนด9กันยายนหรือ9เดือน9 9นาฬิกาททอุดรธานีจะมีการแจกเข็มกลัดทุงและแผ่นพับประชาสัมพันธ์ภาษาไทยอังกฤษแก่นักท่องเที่ยวณท่าอากาศยานนานาชาติอุดรธานีขณะที่ช่วงเย็นก็จะมีการจัดงาน Open House ณสำนักงานททอุดรธานีพร้อมจัดทำอุโมงค์ทุงประดับไฟเป็นจุดเช็คอินเปิดให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าชมจนถึงเวลา20นาฬิกานะคะนอกจากนี้ในวันที่15และ16กันยายนได้มีการเตรียมจัดงาน DIY Workshop ประดิษฐ์ทุงณศูนย์การค้าเซ็นทรัลอุดรธานีเพื่อให้ประชาชนและผู้ประกอบการได้เรียนรู้การทำทุงและสามารถนำไปต่อยอดเป็นของขวัญของที่ระลึกและนำไปตกแต่งสถานประกอบการสร้างเอกลักษณ์ให้ธุรกิจเชื่อมโยงกับมหกรรมพืชสวนโลกด้วยการเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการททอุดรธานียังผลักดันโรงแรมที่พักและร้านอาหารเข้าสู่มาตรฐาน STARเพื่อยกระดับคุณภาพสินค้าและบริการสร้างความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยวโดยเฉพาะตลาดต่างประเทศพร้อมเตรียมเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวและแพ็กเกจบริการให้ผู้ประกอบการสามารถรับประโยชน์จากจำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นในช่วงมหกรรมพืชสวนโลกซึ่งทางททก็บอกว่าแคมเปญ1ล้านทุง1ล้านดวงใจยงใหญ่พืชสวนโลกได้ถูกวางให้เป็นหนึ่งในกิจกรรมสร้างสีสันครั้งใหญ่ของอุดรธานีเพื่อเปลี่ยนการต้อนรับมหกรรมพืชสวนโลกให้เป็นพลังร่วมของคนทั้งเมืองพร้อมสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้ผู้ประกอบการชุมชนจากนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาในจังหวัดค่ะ

0: ุณผู้ฟังคะแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนเติมสีสันให้กับชีวิตได้ทุกวันสัมผัสบรรยากาศชั้น1ที่นี่เป็นศูนย์รวมความสุขที่ครบครันกับแจ่มฟ้าดีพาร์ตเมนต์สโตร์ค่ะศูนย์รวมเสื้อผ้าแฟชั่นชั้นนำและทันสมัยทั้งของคุณสุภาพบุรุษและคุณสุภาพสตรีลดราคาสูงสุดถึง 50% นะคะในแต่ละเคาน์เตอร์ทั้งแผนกยีนส์รองเท้าบุรุษสตรีเสื้อผ้าแฟชั่นชุดทำงานเครื่องสำอางและอื่นๆอีกมากมายชั้น1ศูนย์การค้าแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนเติมเต็มด้วยร้านค้าร้านอาหารไม่ว่าจะเป็น KFC Starbucks Coffee เรียวตะชาบูร้านอาหารญี่ปุ่นซูนากิโดยเชฟกระทะเหล็กประเทศไทยนะคะยังมีก๋วยเตี๋ยวบ้านสวนรสเด็ดร้านอาหารครัวแซ่บเสิร์ฟความสุขกับร้านค้าชั้นนำอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นร้านชิกชิกห้างทองเยาวราชคิวเพรสวัดสันแว่นท็อปเจริญOriental Princess Power by โรงเรียนดนตรียามาฮ่าลำพูน B2S C1 Book Center Banana IT Mr. Donut ชาตรามือ Cafe Amazon Dunkin Donut ขนมปังจากพึ่งน้อย Deli Queen ศูนย์รวมโทรศัพท์มือถือจาก AAS และ Televis และร้านกาแฟจาก Minimal เชิญนะคะแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนเติมเต็มความสุขที่หลากหลายสู่การจับจ่ายที่สบายใจตั้งแต่10โมงเช้าจนถึง3ทุ่มทุกวันค่ะ
1: ต้นไม้จะเติบโตสูงใหญ่ออกผลได้ต้องมีรากที่ยังลึกเช่นเดียวกันกับเด็กน้อยที่ต้องได้รับการปลูกฝังอย่างรากด้วยความอบอุ่นและใส่ใจจากคุณครูที่มีความรักมอบให
2: ้โรงเรียนอนุบาลวารีถนนแก้วนวรัตน์ซอย2รับสมัครนักเรียนชั้นเนอร์เซอรี่เตรียมอนุบาลอายุ 1-2 ปีและนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1-3 อายุ 3-5 ปี
1: โรงเรียนอนุบาลวารีจัดการศึกษาโดยเน้นนักเรียนเป็นสำคัญเสริมสร้างความพร้อมและพัฒนาการทุกด้านเพียบพร้อมด้วยวัสดุอุปกรณ์เสริมประสบการณ์ที่มีคุณภาพเหมาะสมกับนักเรียนในแต่ละวัยภายใต้อาคารสถานที่สวยงามร่มรื่นสะอาดตลอดจนการเรียนรู้ภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษาวารีเชียงใหม่ and education beyond tomorrow
2: มาร่วมเป็นครอบครัววารีเชียงใหม่ด้วยกันนะครับ
1: สอบถามรายละเอียดได้ที่053241163 Facebook วารีเชียงใหม่ School สมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
3: จากเสาชิงช้าสู่สาขาที่นิมานเชียงใหม่
4: จากปี1964จนถึงวันนี
3: ้กว่า50ปี
4: แห่งการรักษาคุณภาพความสดอร่อยและปลอดภัย
3: มนนมสดรสนมที่ไม่เคยเปลี่ยนมนนมสดความอร่อยที่มากด้วยคุณค่า
4: เครื่องดื่มนมสดรสละมุน
3: ขนมปังปิ้งหน้าต่างๆด้วยสัมผัสที่กรอบนุ่มทั้งหน้าสังขยาช็อกโกแลตเผือกข้าวโพดเนยถั่วเนยนมเนยน้ำตาลแยมส้มและสตรอเบอรี่พร้อมขนมปังนึ่งเนื้อเหนียวนุ่มหวานหอมด้วยสังขยาไข่และใบเตย
4: ขอแนะนำของหวานรสเนียนฉ่ำพุดดิ้งนมสดและช็อกโกแลตพร้อมไอศกรีมโฮมเมดจากผลไม้สดรสหลากหลาย
3: มนนมสดถนนนิมานเหมิน
4: 053214410
2: กับก้าวใหม่ที่เติบโต
3: มนนมสดขยายสาขาภายในปั๊มปตท.แม่ริมก่อนถึงแยกแม่ริมเสมิง
2: และสาขาถนนสมโภชเชียงใหม่700ปีก่อนถึงสี่แยกตลาดแม่เหีย
3: มนนม

0: ฟอราบีผู้ไขความลับอันน่าอัศจรรย์จากรวงผึ้ง
1: คุณผู้ฟังคะผลิตภัณฑ์จากฟอราบีวันนี้ขอแนะนำสุดยอดนวัตกรรมสารสกัดจากธรรมชาติเพื่อจัดการปัญหาผิวของสาวๆได้อย่างตรงจุดนั่นคือ Honey Plus Royal Condyceps Serum ซึ่งมีสารสกัดจากถังเช่าสีทองและน้ำผึ้งแท้ธรรมชาติเอาอยู่ค่ะทั้งริ้วรอยจุดด่างดำและผิวที่หมองคล้ำเนื้อสัมผัสที่บางเบาซึมง่ายไม่เหนียวเหนอะหนะดังนั้นจึงใช้ได้ทุกสภาพผิวแม้ผิวที่แพ้ง่ายด้วยอย่าลืมนะคะสุขภาพดีเริ่มต้นที่ฟอราบีค่ะ
0: ฟอราบีผู้ไขความลับอันน่าอัศจรรย์จากรวงผึ้ง
2: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
0: กาดมณีตลาดหน้าเดินเพลิดเพลินกับการเลือกสำรับกับข้าวทั้งข้าวหวานเครื่องดื่มและร้านอาหารหลากหลาย

0: วลายติดศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม
1: ่สนใจพื้นที่ขายติดต่อ0613295632
2: คุณผู้ฟังคะก่อนจากฝากไว้ค่ะอีกหนึ่งช่องทางติดตามเป็นเพื่อนกันด้วยนะคะทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุ Mass FM เชียงใหม่สุขดีที่เชียงใหม่และร่มธรรมร่มใจขอบคุณนะคะสำหรับวันนี้จากใจศิสุดาชวชาติ Mass FM สวัสดีค่ะ

คยทุ่มเททุกอย่างให้เธอเชื่อในทุกคำพูดของเธอและฉันก็คิดเสมอว่าเธอจริงใจแต่ในที่สุดฉันก็ได้เรียนรู้ว่าเมื่อเธอคิดจะไป

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะพยากรณ์อากาศประจำวันจันทร์ที่7กันยายน2569ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือปานบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มน้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.

0: ราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดคอฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
2: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
1: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
3: New MG Urban 1ชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตรพร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น New MG Urban Life Easy
4: เช็คด่วนอายุ50ปีขึ้นไปมีสิทธิ์ประกันสังคมฟังทางนี้คุณได้สิทธิ์ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ฟรีที่โรงพยาบาลลานา
5: ฮะฟรีเหรออุ้ยแต่ไปโรงพยาบาลก็รอนานอยู่ดีอ่ะ
4: ใครบอกที่ลานา3เขามีบริการ Drive In วัคซีนจองจอดฉีดจองออนไลน์ล่วงหน้าขับรถมาจอดที่หน้าห้องฉีดเดินเข้าห้องไม่ถึง10นาทีเสร็จ
6: หรือใครอยากฉีด4สายพันธุ์ไฮโดรสผู้สูงอายุหรือแบบพ่นจมูกก็มีครบ
4: รักษาสิทธิ์ของคุณแบบไม่ต้องรอคิวจองคิวเลยที่ LINE Official @lanahospital
7: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
8: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
7: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
8: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
7: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
9: 10 20 30 4010 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้น D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
10: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทร์สันป่าตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
11: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
12: ้แล้วให้ช่วยจ่ายอ่ะ
11: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
13: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
14: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex Welcome to Chiang Mai Radio
15: You're listening

ั้นวันนี้หรือวันไหนก็ยังรักเธอและรู้สึกดีกับเธอเสมอนะคะไม่ว่าวันเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนก็ยังอยู่ด้วยกันที่นี่นะคะกับเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์เข้าสู่สัปดาห์ใหม่แล้วค่ะคุณผู้ฟังวันนี้พบกันวันจันทร์ที่7กันยายน2569กับอากาศเช้าๆที่ยังดีอยู่ตรงที่ไม่มีฝนนะคะแล้วก็อาจจะยังไม่ร้อนหนักหน่วงมากแต่ถ้าเกิดบ่ายๆวันไหนฝนไม่ตกคือร้อนแทบไหม้ได้เลยนะช่วงนี้อากาศเป็นไบโพล่าเปลี่ยนแปลงเสมอค่ะก็อย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยเริ่มต้นกับเพลงเพราะพี่แมวจิรศักดิ์ปานพุ่มจะทำงานหรือว่าจะทำอะไรกาแฟต้องมาวันไหนไม่ได้ทานกาแฟมีความรู้สึกเหมือนกันว่าปวดหัวมากๆเลยทีเดียวอาจจะเป็นลักษณะของการแบบขาดคาเฟอีนประมาณนั้นเลยเพราะว่าต้องเติมทุกวันนั่นเองขอกาแฟแก้วงานของพี่แมวจิรศักดิ์ปานพุ่มและนพพรชำนี้กับอยากจะขอนะคะอยากจะขอให้วันนี้เจอแต่เรื่องดีๆเป็นสัปดาห์ที่ทำให้เรามีความสุขที่สุดค่ะและเข้าสู่สัปดาห์ที่2ของเดือนกันยายนแล้วด้วย 9:16 น.แวะมาดูอากาศเช้านี้กันนะคะข้อมูลจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือกรมอุตุนิยมวิทยากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมประจำเช้านี้กับวันจันทร์ที่7กันยายนค่ะสภาวะอากาศทั่วไปภาคเหนือมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดได้ทั้งน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มนะคะเชียงใหม่วันนี้ค่ะมีเปอร์เซ็นต์ในการเจอฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด25องศาเซลเซียสและสูงสุดที่35องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะแวะมาดูส่วนอื่นของเราบ้างคุณผู้ฟังที่บริเวณท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่เมื่อเวลา 7:00 น.เช้านี้อุณหภูมิต่ำสุด 24.6 องศาสูงสุดเมื่อวาน 33.7 องศานะคะบนยอดดอยอินทนนท์ต่ำสุดที่ 11.5 องศากิ่วแม่ปาน 14 องศาพระตำหนักภูพิงค์ราชินิเวศ 14.3 องศาเซลเซียสนี่คืออากาศเช้านี้ที่เชียงใหม่บ้านเราเนี่ยก็เริ่มต้นกับความสุขดีๆของการเริ่มต้นเวลาทำงานเช้านี้กันด้วยค่ะคุณผู้ฟังเลือกเพลงเพราะๆมาฝากคุณผู้ฟังเช่นเคยกับเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์นะคะงานเก่าของ B5 เพลงนี้กับบางสิ่งค่ะ

วชราวลีค่ะคุณผู้ฟังคลินิกกับจีฟนะคะก่อนในนั้นมี B5 กับบางสิ่งกันด้วยเช้าๆวันจันทร์เริ่มต้นสัปดาห์ใหม่พร้อมกับอากาศดีๆขอให้เป็นสัปดาห์ที่ดีของคุณผู้ฟังหลายๆคนกันด้วยกันละกันนะคะมาพร้อมกับเรื่องราวดีๆของการเดินทางเหมือนเดิมเลยค่ะคุณผู้ฟังเพราะว่าใกล้จะสิ้นปีแค่ประมาณ3เดือนกว่าๆเท่านั้นเพราะเดือนนี้คือเดือนที่9นะคะเหลือเดือน10 11 12ไงเห็นไหม3เดือนกว่าๆจะสิ้นปีแล้วใครที่มีแพลนอยากจะเที่ยวในช่วงสิ้นปีและอยากจะมีรถดีๆใช้รีบเลยค่ะคุณฟังแวะได้ที่ Toyota เชียงใหม่เราพร้อมให้ความฝันคุณเป็นจริงได้นะคะซึ่งแน่นอนว่ามีให้คุณได้เลือกหลากหลายรูปแบบในการเดินทางจะเป็นรถเล็กๆขับสบายและประหยัดสุดๆก็ต้องยกให้กับรุ่นของ Yaris Eclipse HEV หรือว่าต้องการรถคันใหญ่แบบนั่งสบาย FortunerColora Cross นะคะ Yaris Cross หรือว่าจะเป็นรุ่นของกระบะที่ลุยได้ถึงไหนถึงการทั้ง Hilux Tavo แล้วก็ Hilux Champ กันด้วยส่วนรถไฟฟ้าเราก็จัดให้ได้ค่ะคุณผู้ฟังพลังงานทางเลือกที่หลายคนรอคอยและอยากได้นะคะมาพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษที่ Toyota เชียงใหม่จัดให้ในรุ่นของรถไฟฟ้า New BC4X นะคะรับสิทธิพิเศษเพียบมากมายสัมผัสพลังขับเคลื่อนไฟฟ้าเต็มรูปแบบทั้งแรงทั้งเงียบนุ่มและมั่นใจทุกเส้นทางมาทดลองขับและรับสิทธิพิเศษแล้ววันนี้ที่ Toyota เชียงใหม่ราวทั้ง6สาขาได้ดอกเบี้ยพิเศษสูงสุด 0% นานถึง84เดือนหรือจะเลือกเป็นดาวเริ่มต้นที่0บาทก็ได้ค่ะและยังรับฟรีทันทีกับ Toyota EV World Charge และยังฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งด้วยอุ่นใจสบายใจกับทีมช่างในการที่จะดูแลรถคุณเสมอๆมีปัญหาสามารถนำรถเข้าไปตรวจเช็คกันได้ทั้งการเช็คระยะและก็เช็คทั่วไปเพื่อความพร้อมในการเดินทางจะเปลี่ยนอะไหล่หรือว่าจะส่งซ่อมเปลี่ยนแบตเตอรี่ที่ปัดน้ำฝนหรือว่าจะเป็นการซ่อมสีและตัวถังพร้อมให้การดูแลคุณเสมอค่ะไว้ใช้บริการได้กับศูนย์บริการ Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลติดกับนิยมนะคะสาขาสยามเคเวสาขาสันปะตองสาขาจอมทองสาขาฝางและเมืองงานลำพูนส่วนคอลเซ็นเตอร์เรา053-202-009 Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจและใกล้คุณเสมอนะคะเชียงใหม่ Radio 92 MHz ค่ะคุณผู้ฟังเพลงความหมายดีๆและความรักดีๆกับของขวัญจากมาสเก็ตเทียบ้างไม่ได้ฟังนานมากเลยนะคะใครๆก็อยากจะได้ของขวัญที่ดีของขวัญจากมาสเก็ตเทียค่ะ

0: Refill the music. Chiang Mai Radio Freshen Up.
1: Toyota Chiang Mai เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
3: ้แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
2: ่
3: ะ
2: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
4: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอลินามิน X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอลินามิน X Plus จากประเทศญี่ปุ่นอลินามิน X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอลินามิน X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย

อยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทกันยายนนี้อย่ารอให้ของหมดเปิดคลังลดสุดช็อปช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ

to December นะคะงานเก่าของ Taylor Swift ที่ฟังได้แบบบ่อยๆมาเป็นเพลงเก่าเพลงหนึ่งของเธอที่พี่เติร์นชอบหยิบมาเปิดแม้จะมีความยาวถึง4นาทีเกือบ5นาทีนะคะก่อนนั้นมี Christina Perry กับ A Thousand Years ค่ะนานแค่ไหนก็รอได้รักสักอย่างนะคะการรายการกับ5ไม่ใช่4 46นาทีในขณะที่เชียงใหม่ราวแดดแรงขนาดนี้คุณผู้ฟังที่เชียงรายเนี่ยที่แม่สายตอนนี้เขามีการแจ้งเตือนแล้วนะในส่วนของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.เนี่ยแจ้งประชาชนในพื้นที่อำเภอแม่สายเชียงรายหลังจากที่มีฝนตกในพื้นที่ต้นน้ำของแม่สายทำให้ระดับน้ำบริเวณสถานีสะพานมิตรภาพแผงที่1เพิ่มสูงอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ฟังก็มีการแจ้งเตือนกันหลายจุดเลยทีเดียวที่ตำบลเวียงพังคำนะคะตำบลแม่สายและก็ตำบลเกาะช้างอำเภอแม่สายให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งและเตรียมพร้อมรับมือหากระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วนั่นเองค่ะก็แจ้งเตือนเขาเรียกเป็นการระมัดระวังไว้ก่อนไม่ท่วมนั่นแหละดีแต่ว่าถ้าเกิดมาเราจะได้เก็บของได้ทันเพราะปกตินะที่แม่สายเนี่ยทุกปีก็จะต้องเจอต้องโดนนะแล้วก็ต้องเตรียมพร้อมรับมือไว้ก่อนนั่นเองค่ะส่วนเชียงใหม่เราชิวๆสบายๆในปีนี้ถือว่าค่อนข้างโอเคมากๆเลยนะคะอยู่ด้วยกันเช้านี้ของเราค่ะมาพร้อมกับการดูแลบ้านและสินค้าดีที่ Golden House นะคะโปรโมชั่น 9.9 เราพร้อมเปิดให้คุณได้เลือกซื้อสินค้าราคาพิเศษทุกวันเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นโปรโมชั่นพิเศษในการเลือกซื้อสินค้านะคะให้การดูแลบ้านคุณแฮปปี้มากยิ่งขึ้นค่ะวัสดุก่อสร้างก็เยอะหรือว่าจะเป็นสินค้าอื่นอีกมากมายทีเดียวค่ะตามไปช็อปกันได้คุ้มแน่นอนที่โกลเป็นเฮาส์นะคะครบหลากหลายให้บ้านคุณนั่นเองค่ะและยังช็อปออนไลน์สะดวกสบายมากๆเลยทีเดียวค่ะเปิดคลังครั้งใหญ่ลดจริงช็อคจริงนะเครื่องใช้ไฟฟ้าของตกแต่งบ้านลดสูงสุด 70% ของดีราคาพิเศษมาช็อปกันได้ผ่านออนไลน์แอปพลิเคชัน Click and Collectติดตั้งได้ปลอดภัยแน่นอนนะคะหรือว่าสะดวกในการไปช็อปกับเราที่ Golden House ทุกสาขาจนถึง24กันยายนนี้ผ่อนคุ้ม 0% นานสูงสุด36เดือนจ่ายพันบาทเครดิตของ TDB Golden House ลดเพิ่มอีก 3% นะคะ Golden House ฉลองครบรอบ100สาขาแจกคะแนนรวมกว่า100ล้านคะแนนสมาชิกของ Golden Cup รับคะแนนสะสมสูงสุดคูณ10ไปเลยค่ะเมื่อช็อปสินค้าปลีกทั้งร้านที่ร่วมรายการยกเว้นสินค้าวัสดุก่อสร้างตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไปต่อใบเสร็จโปรโมชั่นจนถึง30กันยายนนี้ช็อปคุ้มช็อปสบายใจไปได้ที่ Golden House นะคะสาขาเชียงใหม่วงแหวนรอบกลางเวียงกุมกามและที่สาขาฝางด้วยค่ะหรือว่าสะดวกในการไปช็อปที่หรือว่าสะดวกในการซื้อแบบออนไลน์ก็ไม่ต้องออกจากบ้านไปไหนเลือกซื้อสินค้าได้ที่แอปพลิเคชัน Click and Collect ได้ครบหลากหลายให้บ้านคุณเสมออัปเดตโปรโมชั่นใหม่เพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage ของ Golden House ได้ยินดีให้บริการทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะ

วิวพี่แท้ค่ะคุณฟังเงินจากเจสกันนะคะก่อนนั้นมีเสียด้วยกับ Unstoppable แป๊บเดียวจะ10นาฬิกาแล้วนะคะคุณฟังกับคนที่อยู่เป็นเพื่อนกันด้วยในเช้าของวันทำงานเริ่มต้นสัปดาห์เริ่มต้นทันทีก็ต้องแฮปปี้ได้พักกันตั้งวัน2วันแล้วบางคนก็อาจจะได้พัก1วันทวนก็คือวันอาทิตย์แต่ว่าก็ไม่ได้พักแบบเต็มที่มันจะมีงานบ้านมีงานอะไรต่างๆนานามากมายทีเดียวแต่ก็นั่นแหละหลายคนก็จะได้พักตื่นสายไม่ต้องเร่งต้องรีบมาทำงานบางคนได้พักตั้ง2วันก็คือเสาร์อาทิตย์ค่ะกันยายนอย่างที่ทราบดีว่าไม่มีวันหยุดพิเศษใดๆเพราะฉะนั้นก็ทำงานยาวไปดีที่มีแค่30วันนั่นเองค่ะและนี่คือสัปดาห์ที่2ของเดือนกันยายนแล้วด้วยลุยกันต่อกับเช้าของวันจันทร์สัปดาห์ใหม่กันนะคะขอบคุณทุกการติดตามด้วยค่ะคุณผู้ฟังทั้งผู้สนับสนุนรายการของเราไม่ว่าจะเป็นรถคันใหม่ที่รู้ใจเลือกได้กับ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจและใกล้คุณนะคะรวมไปถึงการให้คุณได้เลือกสินค้าดีๆเพื่อการดูแลบ้านตามไปช็อปกันได้คุ้มแน่นอนที่ Open House ครบหลากหลายให้บ้านคุณนั่นเองค่ะสนใจลงโฆษณาโปรโมทสินค้าและบริการเชียงใหม่เรดิโอ92 MHz ยินดีให้บริการสอบถามเพิ่มเติมที่0991409375ได้เลยนะคะส่งท้ายกันก่อนด้วยเพลงนี้ค่ะวันนี้เป็นวันดีๆอีก1วันเพราะว่าเป็นวันคล้ายวันเกิดของ Kalen Hedberry นั่นเองนะคะ Hey, It's your birthday and ready ส่งท้ายวันเกิด Kalen แต่ไม่ได้เปิดเพลง Kalen นะคะ hey. เปิด and ready It's your birthday ค่ะ Andrea. เจอกันรอบบ่ายชั่วโมงหน้าอยู่ต่อกับดีเจจุนสวัสดีค่ะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากฉบับที่1 8-13 กันยายน 2569 กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบในช่วงวันที่ 8-13 กันยายน 2569 ฉบับที่1ในช่วงวันที่ 8-13 กันยายนประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นกับมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งโดยจะเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนส่วนภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปทั้งนี้เนื่องจากในช่วงวันที่ 8-11 กันยายนจะมีร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณภาคเหนือภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งหลังจากนั้นในช่วงวันที่ 12-13 กันยายนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นทำให้บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ขอให้ประชาชนในบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio

สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอ็กซ์พลัสจากประเทศญี่ปุ่นอัลลินามินเอ็กซ์พลัสสำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอ็กซ์พลัสอัลลินามินเอ็กซ์พลัสสำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลิ

0: คุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
2: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
1: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
2: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
1: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได
3: ้ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดคอฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
4: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
3: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
5: ไปหาหมอไหมคะ
6: ไม่อะ
5: ไปหาหมอเธออ
6: ืมไม่อะ
5: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์รอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร053-200-002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
7: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
8: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
9: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
10: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ่ะ
9: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
10: ว้าว
9: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
11: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
12: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B.Stereo Multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
13: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเล็งปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
14: You're listening

0: boy, it takes two to tango. Come, come, now closer to me.
1: เอาสองเพลงนะครับที่น่าจะเป็นเพลงที่บ่งบอกถึงความเป็นตัวความเป็นไทยค่อนข้างชัดเจนมากๆเลยทีเดียวนะครับผู้ฟังอย่างก่อนหน้านู้นนะฮะแน่นอนครับสำหรับน้องลิซ่านะฮะซึ่งปล่อยซิงเกิลออกมาเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับผู้ฟังวันนี้รวมๆแล้วก็ประมาณ3 วันเต็มๆนะฮะวันนี้ก็ต้องยอมรับว่าแรงและกระแสมาดีมากนะฮะ3 วันเท่านั้นผู้ฟังรู้เปล่าว่ายอดเท่าไหร่134 ล้านวิวแล้วนะครับผู้ฟัง3 วันเนี่ยถือว่าเป็นประวัติศาสตร์มากๆเลยทีเดียวที่สามารถดันยอดวิวไปได้ถึงหลักร้อยล้านนะฮะในเวลาเพียงแค่3 วันหรือ72 ชั่วโมงนะครับผู้ฟังไปได้เร็วมากเลยทีเดียวแล้วก็กระแสนี้ก็ทำให้คนทั่วโลกเนี่ยหันมามองฮะสำหรับซิงเกิลนี้พร้อมกับการรับซอฟต์พาวเวอร์นะฮะที่อยู่ในมิวสิกวิดีโอเพลงนี้ไปเต็มๆเลยทีเดียวครับอันดับแรกก็คือการใช้คำว่าสวัสดีค่ะนะฮะนี่เป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยมากๆนะฮะการสวัสดีนะฮะด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตนนะคุณผู้ฟังไหนจะมีเรื่องของการถ่ายทำมุมต่างๆนะฮะในเมืองไทยสัญลักษณ์ต่างๆที่เราจะเห็นกันไม่ว่าจะเป็นรถตุ๊กๆนะฮะชุดไทยนะฮะผู้ฟังการละเล่นว่าจุฬาผ้าไทยมวยไทยอยู่ในนี้ฮะเป็นการสอดแทรกสัญลักษณ์เชิงวัฒนธรรมนะฮะเรียกว่าชาวต่างชาติเห็นปุ๊บเนี่ยต้องรู้เลยว่าเนี่ยมาจากไทยแน่ๆและที่สำคัญก็คือเพลงนี้นะฮะมันโดนใจทีเดียวทีเดียวนะครับคุณผู้ฟังนี่คือเพลงที่เริ่มต้นในชั่วโมงนี้จากลิซ่ากับสวัสดีค่ะหรือสวัสดีกานะฮะแล้วก็ตามด้วยกระแตนะครับเพลงนี้ซึ่งปีที่แล้วเนี่ยเป็นที่พูดถึงมากที่สุดอีกเพลงหนึ่งกับ Bangkok City นั่นเองฮะวันนี้วันจันทร์นะฮะอัปเดตเพลงใหม่นะครับผู้ฟังแน่นอนในชั่วโมงนี้เราก็จะมีเพลงใหม่ที่เป็น New Release แล้วก็เพลงที่คุณผู้ฟังที่เคยได้ฟังบ้างนะฮะก็ให้ฟังได้ติดตามกัน2 ชั่วโมงนะครับวันที่7 กันยายนวันจันทร์ทำงานในสัปดาห์ที่2ของเดือนกันยายนนะฮะส่งกำลังใจให้คุณผู้ฟังกันด้วยสู้ๆนะครับสู้ๆวันนี้วันที่หลายคนบอกขี้เกียจนะวันจันทร์ทีไรเนี่ย

0: ลึกมันใจเจ้าอี้ภูวสิทธิ์ครับนี่คือองครักษ์พิทักษ์ใจฮะและก่อนหน้านู้นเอเชียเซเว่นกับซิงเกิลใหม่เช่นกันกับ Who Are You กับตะโกนนะฮะมานะฮะขยับมาที่ซิงเกิลใหม่ล่าสุดจากน้องอิงวรันธรนะฮะเป็นเพลงประกอบภาพยนตร์นะครับคุณผู้ฟังกับวันทองนะฮะมาทำภาพยนตร์มาทำวันทองแล้วเหรอเนี่ยนะฮะก็ไปติดตามชมได้เพราะว่าจังหวะความน่ารักของภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยมันน่ารักจริงฮะเพราะว่าใครที่ติดตามอย่างเนื้อคู่ประตูถัดไปนะครับหรือว่าจะเป็นอย่างอีกเรื่องนึงนะฮะของผู้กำกับคนนี้อะไรนะลองจีบิตี้หรือว่าลองเลิฟอะลองลิฟเลิฟนะฮะคุณผู้ฟังก็เป็นงานส่วนผสมของพี่มุกนะฮะพี่มุกที่กำกับทั้งสองเรื่องนี้นะฮะเข้ามากำกับภาพยนตร์เรื่องนี้อัศจรรย์วันทองนะครับก็จะได้ฟิลภาพยนตร์แบบแนวแบบจังหวะตลกตลกที่มีความอมยิ้มหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยมีมุกแบบดูเพลินๆประมาณนี้นะฮะเขาบอกว่าหนังเนี่ยมีจังหวะช่วงที่อมยิ้มแบบเพลินๆกำลังดีนะฮะที่คุ้นเคยกันนั่นแหละนะครับก็เป็นภาพยนตร์ที่เหมือนกับเขาเรียกว่าการเล่าเรื่องแบบใหม่อีกแบบหนึ่งนะฮะคุณผู้ฟังอัศจรรย์วันทองครับนำแสดงโดยน้องอิงวรันธรนะฮะแล้วก็เพลงนี้เนี่ยเป็นเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องนี้แหละนะครับซึ่งก็เป็นการนำเอาบทเพลงเก่าๆของซีมิกซ์นะฮะมาร้องแล้วถ่ายทอดใหม่ในเสน่ห์เฉพาะตัวของน้องอิงนะครับคุณผู้ฟังแล้วก็ยังมียังโอมมาแจมด้วยนะครับนี่คือซิงเกิลใหม่ล่าสุดครับจากอิงวรันธรแล้วก็ยังโอมครับกับเพลงที่ชื่อว่าดึกแล้วฮะ
1: เชียงใหม่ Radio Fresh and Track

0: หลายๆคนบอกว่าทำไมเพลงนี้เพิ่งปล่อยมาแล้วทำไมเจนวายถึงร้องได้นะฮะแน่นอนครับเพลงเหล่านี้คือเพลงที่ถูกนำมารีคอเวอร์ใหม่แล้วนะฮะเพลงเก่าจากเสือใหญ่นะครับนำมาถ่ายทอดใหม่โดยฟรีแฮนด์นะฮะคุณผู้ฟังกับขาดความอบอุ่นครับแล้วก็ก่อนหน้านู้นอิงวรันธรแล้วก็ยังโอมครับนำเพลงเก่าของซีมิกซ์มานะฮะมาร้องใหม่ในเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องอัศจรรย์วันทองนะครับขอบคุณในช่วงนี้ด้วยนะคุณผู้ฟังฮะสำหรับใครที่มีอาการปวดนะครับผู้ฟังตื่นเช้ามาเนี่ยปวดอักเสบบวมตามกล้ามเนื้อเมื่อวานนี้ไปเต้นเยอะนิดนึงออกกำลังกายเยอะนิดนึงนะฮะคุณผู้ฟังขยับนิดขยับหน่อยก็ทรมานขัดจังหวะชีวิตไปหมดเนี่ยอย่าปล่อยความปวดเหล่านี้รั้งคุณนะครับวันนี้เรามีตัวช่วยครับอย่าง Planil 2 X Gel ตัวยาเจลสูตรเข้มข้นที่มีส่วนผสมไดคาฟีแนกไดเอทิลามีนสูงถึง 2.32% ครับที่สามารถช่วยบรรเทาอาการปวดแล้วก็ลดอาการอักเสบจากการบาดเจ็บได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับทาบริเวณที่ปวดนะฮะวันละ2ครั้งนะครับช่วงเช้าแล้วก็ช่วงเย็นตัวเนื้อเจลจะซึมเข้าสู่บริเวณที่ปวดได้อย่างเร็วเลยครับให้คุณกลับไปใช้ชีวิตและทำกิจกรรมสุดโปรดได้อย่างมั่นใจครับไม่ว่าจะปวดจากการทำงานหรือการขยับร่างกายที่ผิดจังหวะนอนตกหมอนนี่นะฮะช่วยได้ครับ Planil 2 X Gel พร้อมดูแลให้คุณกลับมาลุยได้อีกครั้งหนึ่งนะฮะ Planil 2 X Gel หาซื้อได้แล้วที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณนะครับโดยไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพครับมาที่เพลงใหม่กันต่อนะฮะเพลงประกอบภาพยนตร์อีกหนึ่งเรื่องนะฮะที่หลายคนดูเทรลเลอร์ไปแล้วนะครับผู้ฟังกับการนำเอาภาพยนตร์เรื่องเก่าภาพยนตร์ที่เป็นภาพยนตร์แนวรอมคอมนะฮะที่ในยุคประมาณสักเกือบ20ปีกว่านะฮะจำได้นะฮะในยุคนั้นเนี่ยนำมาทำใหม่นะฮะโดยการสลับกันครับในยุคนั้นเนี่ยจะเป็นเรื่องของผู้หญิงคนนึงที่เจออุบัติเหตุแล้วก็ความจำเธอหยุดสต็อปไว้ตรงนั้นนะฮะแล้วความจำก็วนเวียนอยู่อย่างนั้นนะฮะในทุกๆวันหมายความว่าคือตื่นเช้ามานะฮะความจำถูกรีเซ็ตจำได้แค่นั้นว่าเหมือนโดนรถชนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ส่วนที่เกิดขึ้นภายในเมื่อวานนี้ทั้งหมดเนี่ยหายไปกับการนอนหลับแล้วก็ตื่นมาใหม่กับความทรงจำใหม่กับความทรงจำเดิมนะฮะมาถึงรีเซ็ตทุกวันนะครับภาพยนตร์นี้ฮะก็ถูกนำมาทำใหม่นะฮะโดยการเล่าเรื่องโดยการให้เป็นฝ่ายชายบ้างนะฮะถ้าเป็นฝ่ายชายถ้าฝ่ายพระเอกอะถ้าเกิดว่าความจำถูกรีเซ็ตทุกวันเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นนะฮะภาพยนตร์นี้นำแสดงโดยณเดชน์คุกิมิยะนั่นเองครับกับภาพยนตร์ที่ชื่อว่า Henry's First Date หรือว่าจีบซ้ำๆเฮนรี่จำไม่ได้นั่นเองครับซึ่งจะเข้าฉายวันที่17กันยายนนี้ฮะและเพลงนี้เป็นเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับชื่อเพลงว่ารักนะแต่ว่าโดยณเดชน์คุกิมิยะครับ
1: ช่าง My Radio Fresh and Track

0: วันลืมแต่ว่า
1: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
3: ้แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
2: ่
3: ะ
2: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
4: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
5: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอ็กซ์พลัสสำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอ็กซ์พลัสจากประเทศญี่ปุ่นอัลลินามินเอ็กซ์พลัสสำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอ็กซ์พลัสอัลลินามินเอ็กซ์พลัสสำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอ็กซ์พลัสจากประเทศญี่ปุ่นอัลลินามินเอ
6: ็กซ์พลัสคุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่สตูดิโอลิมิเต็ด

0: ริงนะฮะความทรงจำในอดีตมันทำให้เรารู้สึกว่าหัวใจชุ่มชื้นนะเวลามันผ่านไปอะไรมันเคลื่อนตัวนะครับแต่จริงเดี๋ยวว่าความทรงจำที่ยังคงประทับใจแล้วก็ยังมีความสุขเนี่ยมันส่งผลความรู้สึกบวกให้กับเรานะฮะส่งพลังบวกให้กับเรานะครับสวีทเหมือนก่อนจะ ETC นะฮะและนี่คือช่วงของเพลงใหม่นะครับคุณผู้ฟังกับชื่อแบบ Radio Fashion Track ครับอัปเดตเพลงใหม่ให้ฟังในทุกวันจันทร์นะฮะติดตามกันได้2ชั่วโมงครับก็จะมีเพลงที่ใหม่มากๆเพิ่งปล่อยออกมานะฮะแล้วก็เพลงที่ปล่อยออกมาได้สักระยะนึงซึ่งหลายคนอาจจะได้ฟังกันบ้างแล้วนะครับก็ติดตามกันได้นะฮะขอบคุณในช่วงนี้กับ MG นะครับรถไฟฟ้าน้องใหม่ล่าสุดจาก MG วันนี้ใครอยากได้รถไฟฟ้าที่เรียบหรูน่ารักดูทันสมัยขับง่ายต้องยกให้คันนี้ครับเพราะเข้ามาพร้อมกับระบบช่วยการขับขี่และระบบช่วยจอดอัจฉริยะนะครับห้องโดยสารภายในกว้างครับนั่งสบายๆพร้อมกับเบาะนั่งที่มีระบบเป่าลมด้วยและด้านหลังจุของได้เยอะถึง480ลิตรนะครับสำหรับการชาร์จ1ครั้งวิ่งได้ไกลไปสุดได้เลยฮะ530กิโลเมตรและที่สำคัญการบริการหลังการขายนั้นสบายใจได้เลยมีบริการศูนย์บริการทั่วถึง126แห่งพร้อมกันนะครับพร้อมรับประกันแบตเตอรี่มอเตอร์และชุดควบคุมตลอดอายุการใช้งานไปเจอตัวจริงได้ที่ MG นะฮะโชว์รูมของเราทั่วประเทศครับตอนนี้มีให้คุณได้ไปทดลองขับแล้วก็พร้อมส่งมอบกันด้วยที่โชว์รูม MG นะครับกับMG Urban ครับพูดถึงเรื่องของความทรงจำในอดีตนะฮะอีกหนึ่งเพลงใหม่นะถามว่าเพลงใหม่ไหมก็ไม่ได้ใหม่แต่ปีงแต่ว่านำมาทำเป็นเวอร์ชันใหม่นะฮะซึ่งเขาบอกว่ายังจำความรู้สึกครั้งแรกที่ได้ฟังเพลงนี้กันหรือเปล่าอาจจะเรียกได้ว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่หลายๆคนชอบเมื่อ10ปีผ่านไปเราจึงกลับมาเรียบเรียงเพลงนี้ใหม่ด้วยประสบการณ์ที่มากขึ้นแล้วก็มุมมองที่เปลี่ยนไปหวังว่าทุกคนจะชอบเวอร์ชันนี้นั่นเองครับเพลงนี้เป็นเพลงแรกจากอัลบั้ม Every Love Song Feel Like Homeครับเป็นอัลบั้มที่พวกเขาหยิบมาจากอัลบั้มวันนะฮะมาเรียบเรียงใหม่นะฮะคุณผู้ฟังแล้วก็เขาบอกว่าติดตามรอฟังเพลงอื่นนะฮะที่คุ้นเคยเนี่ยมาในรูปแบบการรีอาร์เรนจ์ใหม่นะฮะในทุกๆวันอาทิตย์นั่นเองครับพูดถึงเพลงนี้ฮะจาก No One Else นะฮะหยิบเอาเพลงที่หลายๆคนรู้จักกันอย่างเช่นอาจจะเรียกว่ารักนะครับที่เป็นเพลงที่ดังมากในช่วง10ปีที่ผ่านมานะฮะคุณผู้ฟังมารีอาร์เรนจ์ใหม่ในเวอร์ชันปี2026ครับคุณผู้ฟังไปติดตามมาได้เลยครับและนี่คือ Fashion Track ของเราอาจจะเรียกว่ารัก2026กับ No One Else ครับ
1: เชียงใหม่ Radio Fresh and Track

าจจะเรียวรักครับเดวิสันปี2026นะฮะกับโนวันเอลส์ครับขอบคุณกับโรงพยาบาลลานาด้วยนะครับคุณผู้ฟังวันนี้ไปตรวจสุขภาพเนี่ยนะฮะหรือว่าจะไปเข้ารับการบริการนะครับตอนนี้เราออกแอปพลิเคชันออกมาแล้วนะครับคุณผู้ฟังกับแอปพลิเคชันโรงพยาบาลลานาครับเพื่อช่วยให้ผู้เข้ารับบริการเนี่ยเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับการรักษาได้สะดวกมากขึ้นนะครับก็ลดเรื่องของการพกพาเอกสารนะฮะรวมถึงช่วยเตรียมตัวก่อนจะเดินทางมาโรงพยาบาลได้มากขึ้นนะครับคุณฟังสามารถที่จะเช็ควันนัดในครั้งถัดไปนะครับดูข้อมูลสุขภาพนะฮะหรือจะเป็นการดูประวัติการรักษานะฮะรวมไปถึงการดูประวัติการรับวัคซีนนะครับดูรายการที่ยาที่เคยได้รับนะครับคุณผู้ฟังรวมไปถึงการแสดงคิวตัวแบบเรียลไทม์ด้วยนะฮะก็สามารถที่จะดาวน์โหลดได้เลยครับทั้ง iOS และ Android นะครับเข้าไปใน Google Play และ App Store ครับเพิ่มพิมพ์ค้นหาคำว่าลานาHospital นะครับแค่นี้เองนะฮะคุณผู้ฟังกับแอปพลิเคชันที่จะสามารถช่วยคุณเนี่ยได้รับบริการจากทางโรงพยาบาลลานาได้สะดวกมากขึ้นนะครับคุณผู้ฟังครบจบในแอปเดียวนะครับขอบคุณกับโรงพยาบาลลานาด้วยนะฮะโรงพยาบาลลานาโรงพยาบาลของครอบครัว

เดี๋ยวเราจะเบรกกันสักครู่นึงนะครับคุณผู้ฟังชั่วโมงหน้ากลับมากันต่อนะครับพร้อมกับเพลงใหม่ที่ยังมีอีกหลายแทร็กครับที่อยากจะอัปเดตให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันในชั่วโมงหน้าแป๊บเดียวหลังข่าวจะกลับมานะครับทิ้งท้ายด้วยเพลงจากสาวๆ4 Eve เพลงนี้เลยครับเรียกว่าเจนซีก็ร้องได้เจนไวก็ร้องดีฮะเราเข้าใจครับ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะเหตุน้ำหลากดินโคลนถล่มเนปาลเสียชีวิตพุ่ง 1,344 สูญหายกว่า 4,800 คนสำนักงานจัดการภัยพิบัติเนปาลเปิดเผยว่าภัยพิบัติที่ก่อความเสียหายกับบ้านเรือนถนนหนทางและโรงเรียนในเมืองและหมู่บ้านต่างๆบริเวณชายแดนติดกับเขตปกครองตนเองซีจ้างทิเบตของจีนได้คร่าชีวิตผู้คนในเนปาลไปแล้วอย่างน้อย 1,344 คนและยังมีผู้สูญหายอีกประมาณ 4,887 คนในจำนวนนี้เป็นชาวต่างชาติ583คนโดยหลายคนเป็นผู้แสวงบุญและนักท่องเที่ยวสายเดินป่าขณะที่ศูนย์ปฏิบัติการกู้ภัยเขตปกครองตนเองสีจ้างทิเบตของจีนแถลงเมื่อวันอาทิตย์ว่าเหตุน้ำหลากดินโคลนถล่มครั้งใหญ่ที่เมืองจีหลงบริเวณชายแดนจีนเนปาลเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาส่งผลให้มีชาวต่างชาติสูญหายยืนยันแล้ว261คนจาก23ประเทศทางการจีนได้แจ้งไปยังสถานทูตของประเทศที่เกี่ยวข้องแล้วพร้อมเปิดสายด่วน24ชั่วโมงสำหรับครอบครัวผู้สูญหายและจัดตั้งกลไกแบ่งปันข้อมูลข้ามแดนนอกจากนี้จีนได้ส่งข้อมูลอุตุนิยมวิทยาและทาน้ำแข็งให้เนปาลรายวันจัดส่งผู้เชี่ยวชาญด้านการกู้ภัยในอุโมงค์และพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลพร้อมบริจาคอุปกรณ์กู้ภัยและชิ้นส่วนสะพานเบลลี่รวม320ตันให้แก่เนปาลตามที่ร้องขอมาขณะที่ยอดผู้เสียชีวิตในฝั่งจีนอยู่ที่43คนและสูญหายรวม519คนสำนักงานจัดการภัยพิบัติแห่งชาติปากีสถานเปิดเผยว่าปากีสถานได้ส่งสิ่งของช่วยเหลือจำนวน100ตันซึ่งประกอบด้วยเต็นท์ผ้าห่มชุดสุขอนามัยและยารักษาโรคไปยังประเทศเนปาลเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: New MG Urban 1ชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตรพร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น New MG Urban Life Easy

0: ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
2: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
3: เตือนแล้วนะใครอายุ50ปีขึ้นไปมีประกันสังคมอย่าปล่อยสิทธิ์ทิ้งไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ฟรีที่โรงพยาบาลลานา
4: แถมไม่ต้องกลัวเสียเวลา
3: ถูกต้องด้วยช่องทางด่วนพิเศษ Drive In วัคซีนจองจอดฉีดจองคิวออนไลน์เลือกวันฉีดจอดรถหน้าห้องฉีดวัคซีนได้เลยสะดวกรวดเร็ว10นาทีจบจะเลือกวัคซีน4สายพันธุ์ไฮโดสพรีเมียมหรือแบบพ่นจมูกก็ซื้อง่ายผ่านออนไลน์รีบมาใช้สิทธิ์และจองคิวได้เลยแอดไลน์แอดลานาฮอสพิทอล
5: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
6: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
5: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
6: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
5: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได
7: ้ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วยพลานิว 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟินแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะพลานิว 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
8: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
7: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยาน
9: ึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
10: เปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
11: 7โหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
10: ดีไซน์ล้ำออปชั่นล้นเสียงเทพระดับยามาฮ่าพรีเมียมหายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วย Nano EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
11: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหียลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
12: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
13: ้แล้วเราให้ช่วยจ่ายอ
12: ่
13: ะ
12: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าครบสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
14: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex welcome to Chiang Mai Radio
15: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนติงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmaeradio.com
16: You're listening.

0: นี่คือจำใจก่อนเอาไว้ครับจากกวินนะรวมไปถึงเคลียร์ครับเพลงใหม่กับพระจันทร์ที่ไม่เต็มดวงครับในชั่วโมงที่2นะครับของวันจันทร์เราอัปเดตซิงเกิลใหม่กับ Fresh Track นะครับให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันมาถึงซิงเกิลใหม่และแทร็กใหม่ฮะจากมายอราบนะครับเป็นการนำเอาคำว่ากระวนกระวายตัดเอาคำว่ากระออกนะฮะมันเหลือคำว่าวุ่นวายคุณผู้ฟังเหมือนคำว่าวุ่นวายเนาะแต่จริงๆแล้วมันคือความวุ่นวายที่อยู่ในใจนั่นแหละครับไปติดตามได้เลยครับนี่คือเพลงใหม่ล่าสุดจากมายอราบครับชื่อเพลงว่าวุ่นวายฮะ
1: เชียงใหม่Radio Fresh and Track.

0: ที่ผมไม่ได้ฟังนานแล้วเหมือนกันนะฮะจากออริจินอลจากวีนัสนะครับแล้วก็เพลงนี้ถูกนำมาทำใหม่โดยศิลปินยุคใหม่ครับฟูลสเตปฮะตัดใจนะครับคุณผู้ฟังในช่วงนี้ขอบคุณกับโตโยต้าเชียงใหม่ด้วยนะครับวันนี้แวะไปได้เลยครับที่โชว์รูมของเรานะครับพบกับโปรโมชั่นพิเศษนะฮะประจำเดือนกันยายนนะครับโดยเฉพาะโปรลับนะฮะอย่าง New BZ4X นะฮะคุณผู้ฟังครับต้องบอกว่ารุ่นนี้เนี่ยนะฮะหลายๆคนอยากจะได้อยู่แล้วนะฮะแล้วก็ถามมาเหลือเกินว่าเมื่อไหร่โตโยต้าจะมีรถไฟฟ้า 100% กับเขาสักทีนี่แหละฮะคันนี้ตอบโจทย์คุณแน่นอนครับและยังรับความคุ้ม2ต่อนะฮะดอกเบี้ย 0% นานสูงสุด84เดือนครับหรือผ่อนเริ่มต้นที่เดือนละ 13,652 บาทนะครับหรือคุณจะรับดาวเริ่มต้นที่0บาทก็ได้นะฮะรวมไปถึงต่อที่2ครับรับ Toyota EV Wall Charge นะฮะมูลในคุณสมบัติถึง7กิโลวัตต์ครับแล้วก็รวมไปถึงประกันภัยชั้น1 Toyota Care PHYD และขยายการรับประกันสูงสุด5ปีหรือ 150,000 กิโลเมตรนะครับมั่นใจคุณภาพนะฮะในทุกการเดินทางครับไม่ว่าจะเป็นการรับรองการใช้แบตเตอรี่ไฟฟ้านะฮะ8ปีหรือ 150,000 กิโลเมตรและรับรองการใช้งานระบบไฟฟ้า5ปีหรือ 150,000 กิโลเมตรนะครับตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคมที่โชว์รูม Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขานะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่053ครับ202009นะครับ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณนะครับมาถึงเพลงใหม่เพลงนี้ที่จริงเพลงนี้ก็ไม่ได้ใหม่แล้วแหละเพราะว่าปล่อยมาตั้งแต่ประมาณสักต้นเดือนที่ผ่านมานะฮะตั้งแต่สิงหาแล้วนะครับเพราะว่าแต่ไม่มีโอกาสได้หยิบมาเปิดให้ฟังสักทีนึงก็เลยอ่ะนะฮะรอบนี้เข้าไปดูยอดวิวล่าสุดที่900,000แล้วนะฮะคุณผู้ฟังก็เป็นเพลงที่พูดถึงเรื่องของความรู้สึกว่าคุณผู้ฟังเคยไหมที่อยู่ดีๆเนี่ยเกิดรู้สึกขึ้นมาเองว่าเผลอชอบเขาไปทั้งใจนะฮะคุณผู้ฟังผมชอบประโยคนี้นะฮะที่อยู่ในเนื้อเพลงเขาบอกว่าเผลอชอบไปเผลอชอบเธอตอนไหนก็ไม่รู้จู่ๆก็กลายเป็นเธอใน you know นะฮะจากที่ไม่เคยแคร์ก็แอบไปแลในสตอรี่เผลอไปรักเธอตอนไหนใครจะรู้แต่ตอนนี้ที่รู้ทั้งใจมีแต่อยู่นี่มันเกิดอะไรขึ้นมาช่วยบอกฉันทีไปติดตามครับเพลงนี้นี่คือซิงเกิลใหม่ล่าสุดจาก The Graphy นะฮะชื่อเพลงว่าเผลอชอบครับ
1: ช่างไม้ Radio Fresh and Track

0: ยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
2: ้แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
1: ่
2: ะ
1: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
3: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
4: เตือนแล้วนะใครอายุ50ปีขึ้นไปมีประกันสังคมอย่าปล่อยสิทธิ์ทิ้งไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ฟรีที่โรงพยาบาลลานา
5: แถมไม่ต้องกลัวเสียเวลา
4: ถูกต้องด้วยช่องทางด่วนพิเศษ Rise In วัคซีนจองจอดฉีดจองคิวออนไลน์เลือกวันฉีดจอดรถหน้าห้องฉีดวัคซีนได้เลยสะดวกรวดเร็ว10นาทีจบจะเลือกวัคซีน4สายพันธุ์ไฮโดสพรีเมียมหรือแบบพ่นจมูกก็ซื้อง่ายผ่านออนไลน์รีบมาใช้สิทธิ์และจองคิวได้เลยแอดไลน์แอดลานาฮอสพิทอล
6: คุณกำลังฟังชิงใหม่วิดีโอ92โดยชิงใหม่สตูดิโอลิมิเต็ด

0: ากที่ปล่อยฝากให้เขารักนะฮะโด่งดังทะลุไป130ล้านแล้วเนี่ยซิงเกิลนี้ถัดมาครับ Yesterday ฮะที่ที่ปลอดภัยนะครับซิงเกิลใหม่จากพวกเขานะฮะเรียกว่าห่างหายเกือบปีเลยทีเดียวนะจากซิงเกิลล่าสุดนะคุณผู้ฟังนะครับก็เป็นอีกหนึ่งซิงเกิลที่อัปเดตให้ฟังกันในชั่วโมงนี้ครับ
1: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอลินามิน X Plus จากประเทศญี่ปุ่น
0: สำหรับผู้ฟังที่มีร่างกายอ่อนเพลียนะครับอย่าลืมนะฮะดูแลตัวเองด้วยนะครับสำหรับอลินามิน X Plus นะครับพักผ่อนไม่พอทำงานหนักมาตลอดทั้งวันอย่าปล่อยนะครับให้ตัวเองเนี่ยนะฮะเผชิญอยู่กับภาวะแบบนี้นะครับคุณผู้ฟังอลินามิน X Plus ครับวิตามินคุณภาพจากประเทศญี่ปุ่นนะฮะช่วยดูแลร่างกายของคุณตอบโจทย์คนที่ต้องการดูแลตัวเองครับอลินามิน X Plus เม็ดเล็กเคลือบกลมสีเหลืองทานง่ายสะดวกครับทานวันละ1ครั้งหลังอาหารนะฮะจัดเต็มไปด้วยส่วนประกอบที่สำคัญอย่างมีเฟอร์ไททันไทอามีนนะครับอนุพันธ์วิตามิน B1 ซึ่งเป็นเทคโนโลยีนะฮะที่ช่วยดูดซึมเร็วแล้วก็ง่ายขึ้นด้วยรวมไปถึงวิตามิน B6 B12 และวิตามิน E รวมไปถึงแคลเซียมแพนโพทิเนตที่สามารถฟื้นฟูร่างกายได้อย่างตรงจุดกันด้วยนะฮะมั่นใจคุณภาพและมาตรฐานการผลิตจากประเทศญี่ปุ่นครับสำหรับคุณผู้ฟังที่มีร่างกายอ่อนเพลียหรือต้องการฟื้นฟูร่างกายจากอาการบาดเจ็บนะครับจากการช่วยเสริมวิตามินให้กับสตรีมีครรภ์แล้วก็ให้นมบุตรรวมทั้งช่วยเรื่องของปลายประสาทอักเสบและอาการชาปลายมือปลายเท้าพร้อมไปต่อได้ทุกวันนะครับหาซื้ออลินามิน X Plus ได้แล้ววันนี้ที่ร้านขายยาชั้นนำใกล้บ้านคุณนะครับอย่าลืมอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากันด้วย
1: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย

เหล็กราชเมฆนะครับนี่คือกลางมหาสมุทรครับพูดถึงเรื่องของชีวิตที่อาจเคว้งคว้างอยู่กลางมหาสมุทรว่าไม่รู้จะไปทางไหนนะฮะไม่รู้ว่าจะเดินทางไปเจอทิศทางใดนะครับคุณผู้ฟังนี่คือหนึ่งเพลงที่เลือกมาให้ฟังน่าจะเข้ากับบรรยากาศในช่วงเวลาประมาณนี้นะครับปะนะฮะมาที่ซิงเกิลใหม่อีกซิงเกิลหนึ่งนะฮะฟังชื่อแบบ Radio Fresh and Track ครับล่าสุดจากน้องมิวนะฮะเพลงที่ชื่อว่า Just Flame หรือว่า

ำไมต้องโทษเขานี่ครับจากเอจิรากรครับอย่าลืมนะครับผู้ฟังวันนี้ที่ BVD Nostar นะครับวันนี้พบกับ Nostar Ultimate Drive ดีลใหญ่จัดเต็มที่สุดในรอบปีในเดือนกันยายนนะครับใครที่กำลังมองหารถยนต์ BVD คันใหม่อย่าเพิ่งตัดสินใจครับถ้ายังไม่ได้เช็คข้อเสนอจากเรานะฮะครบทุกความคุ้มครับเราจัดเต็มทุกข้อเสนอในเดือนเดียวนะฮะคันเดิมครับมาเปลี่ยนเป็น BYD คันที่ใช่นำรถคันเดิมมาเทรดอินครับรับข้อเสนอสุดพิเศษพร้อมกับการเปลี่ยนสู่ BYD คันใหม่ที่ตอบโจทย์ให้คุณมากกว่าเดิมนะครับวันนี้มีดีลลับรอคุณอยู่เฉพาะที่ BYD Nostar ทุกสาขานะฮะและรับส่วนลดสิทธิพิเศษและของแถมมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาทนะครับพร้อมกับ Lifetime Warranty Package รับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานไม่ว่าจะเป็นประกันภัยชั้น1นะครับดอกเบี้ยพิเศษและพร้อมกับสิทธิประโยชน์อื่นๆอีกมากมายนะฮะรถพร้อมส่งมอบนะครับโปรพร้อมแล้วก็ที่ปรึกษาการขายก็พร้อมตลอดเดือนกันยายนนะฮะแวะมากันได้ที่ BYD Nostar ทุกสาขานะครับที่ BYD Nostar เชียงใหม่นั่นเองหมดเวลาพอดีฮะคุณผู้ฟัง 11:55 นาทีไปแล้วครับคุณผู้ฟังแล้วพรุ่งนี้เจอกันนะฮะในวันทำงานวันอังคารวันนี้สู้ๆนะครับวันจันทร์วันขี้เกียจที่สุดของรอบสัปดาห์ส่งต่อและให้คุณได้ฟังเพลงกันในชั่วโมงหน้าที่ Beautiful Sound ครับไปแล้วสวัสดีครับ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะรัฐบาลตั้งเป้าจะทำระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายนนี้คาดทันใช้เดือนหน้าเผยค่าเบี้ยประกันต่อปีน้อยกว่าวงเงินการจ่ายเงินเยียวยาให้ผู้ประสบภัยนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบในหลักการการจัดให้มีระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติและให้ภาครัฐดำเนินการจัดซื้อประกันภัยให้แก่ประชาชนโดยมีความคุ้มครองที่อยู่อาศัยครอบคลุมระดับครัวเรือน30ล้านครัวเรือนใน3ประเภทภัยได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวซึ่งถือเป็นการปรับเปลี่ยนสู่การเตรียมระบบรองรับความเสี่ยงล่วงหน้าซึ่งประชาชนจะได้รับสิทธิ์ความคุ้มครองและเงินชดเชยอย่างรวดเร็วเมื่อเกิดภัยพิบัติขณะที่ภาครัฐสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงและงบประมาณได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพมากขึ้นนางสาวพลอยทะเลกล่าวว่าหลักเกณฑ์การจ่ายค่าสินไหมทดแทนเบื้องต้นได้กำหนดไว้ว่าความคุ้มครองที่อยู่อาศัยกรณีเกิดอุทกภัยระบบประกันภัยพิบัติจะจ่ายส่วนที่1จำนวน 10,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนส่วนกรณีเกิดวาตภัยหรือแผ่นดินไหวจะจ่ายส่วนที่1จำนวน 5,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนทั้งนี้การจ่ายค่าสินไหมจะดำเนินการภายใน15วันและจ่ายเพิ่มเติมตามมูลค่าความเสียหายจริงโดยมีวงเงินค่าสินไหมทดแทนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 100,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนสำหรับความคุ้มครองต่อชีวิตกรณีมีการเสียชีวิตจากภัยที่อยู่ภายใต้การคุ้มครองระบบประกันภัยพิบัติจะจ่ายเงินผลประโยชน์รายละ2ล้านบาทระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาตินี้ภาครัฐจะเป็นผู้ชำระเบี้ยประกันโดยมีค่าเบี้ยประกันต่อปีประมาณ 15,500 ล้านบาทซึ่งถือเป็นวงเงินที่น้อยกว่าวงเงินการจ่ายเงินเยียวยาที่ภาครัฐจ่ายให้กับผู้ประสบภัยในแต่ละปีที่ผ่านมาซึ่งยังไม่รวมถึงค่ารักษาพยาบาลค่าถุงยังชีพค่าจัดตั้งศูนย์พักพิงค่าอาหารหากไม่เกิดสถานการณ์ขึ้นวงเงินที่รัฐเสียไปถือเป็นการป้องกันความเสี่ยงล่วงหน้าไม่ให้เกิดความเสียหายมากกว่าเดิมและเป็นการจำกัดความเสี่ยงภาครัฐจ่ายเงินลดน้อยลงแต่การคุ้มครองจะครอบคลุมและเป็นประโยชน์แก่พี่น้องประชาชนมากขึ้นจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053 202 009

0: ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: ไปหาหมอไหมคะ
2: ไม่อ่ะ
1: ไปหาหมอเธออ
2: ืมไม่อ่ะ
1: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
3: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
4: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
3: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
4: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
3: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได
5: ้ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดคอฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
6: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
5: คำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
7: 10 20 30 40 10 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้อง D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
8: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทร์สันป่าตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
9: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
10: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
11: ้แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ่ะ
10: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
12: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
13: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
14: You're listening 92 Chiang Mai Radio Chiang Mai Radio 92เสนอรายการ Beautiful Sound
15: กำลังฟัง Beautiful Sound 92 MHz

0: ร่วมสนับสนุนทุกเพลงเพราะโดยสยามทีวี
1: กันยายนนี้9วันเท่านั้นเตรียมช็อปให้ช็อปกับสยามทีวี 9.9 ซุปเปอร์ช็อปเซลสายมือถือสายไอทีห้ามพลาด iPhone 15ราคา 15,500 บาทแท็บเล็ต Samsung S10 Lite ดาวเริ่มต้น0บาทพรสมา499บาทต่อเดือนโน้ตบุ๊ก Acer Aspire Go 15เพียง 14,990 บาทรวมสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตโน้ตบุ๊กและเกมมิ่งโน้ตบุ๊กลดแรงทุกแบรนด์ดัง1-9 กันยายนนี้มีแต่คุ้มรวมสินค้าราคาช็อคเฉพาะช่วง 9.9 ทีวี TCL 55นิ้ว 11,990 บาทเครื่องซักผ้าฝาบน Samsung เริ่มต้น 6,990 บาทตู้เย็น Toshiba 5.2 คิว 4,790 บาทและเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กเริ่มต้นเพียง999บาทข่าวว่าช็อกแล้วโปรยิ่งช็อกกว่าแฟลชเซลล์สินค้าแบรนด์ดังลดสูงสุด 70% ลดเพิ่มทั้งร้านสูงสุดอีก 20% พร้อมสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนฉลอง46ปีสยามทีวีช็อปแล้วมีสิทธิ์ลุ้น iPhone 17และเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ารวม 460,000 บาทมาด่วน 9.9 นี้มีแค่9วันของมีจำนวนจำกัดช้าดีลหมดอดช็อก 1-9 กันยายนนี้เท่านั้นที่สยามทีวีทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได
2: ้ 9.9
3: สยามทีวี
4: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: กันยายนนี้9วันเท่านั้นเตรียมช็อปให้ช็อปกับสยามทีวี 9.9 ซุปเปอร์ช็อปเซลสายมือถือสายไอทีห้ามพลาด iPhone 15ราคา 15,500 บาทแท็บเล็ต Samsung S10 Lite ดาวเริ่มต้น0บาทพรสมา499บาทต่อเดือนโน้ตบุ๊ก Acer Aspire Go 15เพียง 14,990 บาทรวมสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตโน้ตบุ๊กและเกมมิ่งโน้ตบุ๊กลดแรงทุกแบรนด์ดัง1-9 กันยายนนี้มีแต่คุ้มรวมสินค้าราคาช็อคเฉพาะช่วง 9.9 ทีวี TCL 55นิ้ว 11,990 บาทเครื่องซักผ้าฝาบน Samsung เริ่มต้น 6,990 บาทตู้เย็น Toshiba 5.2 คิว 4,790 บาทและเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กเริ่มต้นเพียง999บาทข่าวว่าช็อกแล้วโปรยิ่งช็อกกว่าแฟลชเซลล์สินค้าแบรนด์ดังลดสูงสุด 70% ลดเพิ่มทั้งร้านสูงสุดอีก 20% พร้อมสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนฉลอง46ปีสยามทีวีช็อปแล้วมีสิทธิ์ลุ้น iPhone 17และเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ารวม 460,000 บาทมาด่วน 9.9 นี้มีแค่9วันของมีจำนวนจำกัดช้าดีลหมดอดช็อก 1-9 กันยายนนี้เท่านั้นที่สยามทีวีทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได
2: ้ 9.9
3: สยามทีวี
5: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย 92 MHzต่อรายการ Beautiful Sound โทร091 072 5599

0: วัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ Beautiful Sound ค่ะพบกันเที่ยงวันถึงบ่ายโมงเหมือนเช่นเคยนะคะพบกันวันนี้แสงแดดสดใสอยู่นะคะช่วงเช้ามาจนถึงเที่ยงนี่ก็แดดยังแจ๋อยู่เลยนะคะแต่ว่าวันนี้ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้พยากรณ์ไว้จะเป็นวันสุดท้ายของพายุฝนฟ้าคะนองแล้วก็ฝนตกหนักทางภาคเหนือเป็นวันสุดท้ายนะคะก็ลองติดตามดูนะคะเผื่อว่าจะมีภาคค่ำภาคเย็นๆบ่ายๆจะมีฝนตกหนักซึ่งส่วนมากจะเป็นแบบนั้นระมัดระวังในการเดินทางด้วยเตรียมตัวให้พร้อมนะคะวันนี้ Beautiful Sound ทักทายคุณด้วยงานของ Looking Glass กับเพลง Brandy You're a Fire Girl ตามด้วยเพลงของ Gilbert O'Sullivan นะคะ Alone Again นั่นเองค่ะฟังเมื่อไหร่ก็ไม่ได้รู้สึก alone again ไปด้วยนะคะแต่ว่ารู้สึกกับอยากจะเคาะพื้นเคาะมือโยกศีรษะตามไปด้วยนะคะจังหวะจากโคนของ alone again น่าฟังจริงๆช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ศิลปินเก่าๆนะคะโพสทางโซเชียลกันค่อนข้างจะเยอะนะคะบอกเรื่องราวของตัวเองบ้างอะไรบ้างนะคะคนที่ประจำน่าจะเป็นโพลแมคแคทเน่นะคะไม่ค่อยหายเงียบไปนานเลยนะคะแล้วก็รวมทั้งริงโก้สตาร์ด้วยก็มักจะนิยมโพสอะไรต่อมีอะไรด้วยนะคะก็เป็นเรื่องราวดีๆที่เอามาเล่าสู่กันฟังกับช่วงของ Beautiful Sound วันจันทร์ถึงวันเสาร์เลยค่ะเที่ยงวันถึงบ่ายโมงนะคะคุณที่อยากจะฟังเพลงนะคะอยากจะพูดคุยเรื่องอื่นๆผ่านรายการจะโทรมาได้ค่ะที่0910725599ค่ะ0910725599กันทิตาประสิทธานุรักษ์ค่ะพร้อมยินดีที่จะรับสายคุณที่ส่งมาถึงพร้อมกับเรื่องราวต่างๆที่ถามไทยมาด้วยนะคะ
1: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHz
2: ร่วมสนับสนุนทุกเพลงเพราะโดยสยามทีวี
3: 9กันยายนนี้9วันเท่านั้นเตรียมช็อปให้ช็อปกับสยามทีวี 9.9 ซุปเปอร์ช็อปเซลสายมือถือสายไอทีห้ามพลาด iPhone 15ราคา 15,500 บาทแท็บเล็ต Samsung S10 Lite ดาวเริ่มต้น0บาทพรสมา499บาทต่อเดือนโน้ตบุ๊ก Acer Aspire Go 15เพียง 14,990 บาทรวมสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตโน้ตบุ๊กและเกมมิ่งโน้ตบุ๊กลดแรงทุกแบรนด์ดัง1-9 กันยายนนี้มีแต่คุ้มรวมสินค้าราคาช็อคเฉพาะช่วง 9.9 ทีวี TCL 55นิ้ว 11,990 บาทเครื่องซักผ้าฝาบน Samsung เริ่มต้น 6,990 บาทตู้เย็น Toshiba 5.2 คิว 4,790 บาทและเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กเริ่มต้นเพียง999บาทข่าวว่าช็อกแล้วโปรยิ่งช็อกกว่าแฟลชเซลล์สินค้าแบรนด์ดังลดสูงสุด 70% ลดเพิ่มทั้งร้านสูงสุดอีก 20% พรสวรรค์ 0% นานสูงสุด48เดือนฉลอง46ปีสยามทีวีช็อปแล้วมีสิทธิ์ลุ้น iPhone 17และเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ารวม 460,000 บาทมาด่วน 9.9 นี้มีแค่9วันของมีจำนวนจำกัดช้าดีลหมดอดช็อก 1-9 กันยายนนี้เท่านั้นที่สยามทีวีทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได
4: ้สยามทีวี
5: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่
2: ร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
3: กันยายนนี้9วันเท่านั้นเตรียมช็อปให้ช็อปกับสยามทีวี 9.9 ซุปเปอร์ช็อปเซลสายมือถือสายไอทีห้ามพลาด iPhone 15ราคา 15,500 บาทแท็บเล็ต Samsung S10 Lite ดาวเริ่มต้น0บาทพรสมา499บาทต่อเดือนโน้ตบุ๊ก Acer Aspire Go 15เพียง 14,990 บาทรวมสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตโน้ตบุ๊กและเกมมิ่งโน้ตบุ๊กลดแรงทุกแบรนด์ดัง1-9 กันยายนนี้มีแต่คุ้มรวมสินค้าราคาช็อคเฉพาะช่วง 9.9 ทีวี TCL 55นิ้ว 11,990 บาทเครื่องซักผ้าฝาบน Samsung เริ่มต้น 6,990 บาทตู้เย็น Toshiba 5.2 คิว 4,790 บาทและเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กเริ่มต้นเพียง999บาทราคาว่าช็อคแล้วโปรยิ่งช็อคกว่าแฟลชเซลล์สินค้าแบรนด์ดังลดสูงสุด 70% ลดเพิ่มทั้งร้านสูงสุดอีก 20% ผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนฉลอง46ปีสยามทีวีช็อปแล้วมีสิทธิ์ลุ้น iPhone 17และเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ารวม 460,000 บาทมาด่วน 9.9 นี้มีแค่9วันของมีจำนวนจำกัดช้าดีลหมดอดช็อค 1-9 กันยายนนี้เท่านั้นที่สยามทีวีทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได
4: ้ 9.9 สยามทีวี
1: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย 92 MHzต่อรายการ Beautiful Sound โทร091 072 5599

0: ของ Good Memory เพลงดีๆกับความทรงจำดี
1: ๆร่วมสนับสนุนเพลงดีๆกับความทรงจำดีๆโดยสยามทีวี
2: กูสอง Good Memory วันนี้เลือกงานของ Moody Blues ให้คุณได้ฟังกันนะคะงานของ Moody Blues ออกมาตั้งแต่ปี1967ตอนที่ตัดออกมาเป็นซิงเกิลครั้งแรกนะคะขึ้นไปถึงอันดับ19ของประเทศอังกฤษค่ะแล้วก็อันดับที่103ในสหรัฐอเมริกาค่ะต่อมาปี1972เพลงนี้กลับมาได้รับความนิยมอีกครั้งหนึ่งถูกตัดออกมาเป็นซิงเกิลแล้วก็ขึ้นอันดับ2ในสหรัฐอเมริการวมทั้งอันดับ1ของ Cashbox สหรัฐอเมริกาเช่นเดียวกันตอนนั้น Cashbox ยังไม่ปิดตัวนะคะถือว่าเป็นเพลงที่โด่งดังที่สุดของ Moody Blues นะคะปี1972ค่ะและก็ได้รับความนิยมมาจนถึงปัจจุบันนี้เพลงนั้นก็คือเพลง Nights in White Satin ของ Moody Blues ค่ะกูสอง Good Memory วันนี้ค่ะ

0: ร่วมสนับสนุนเพลงดีๆกับความทรงจำดีๆโดยสยามทีวี
1: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHz
2: ผู้ฟังคะสยามทีวีเชียงใหม่ซูเปอร์ช็อคเซลต้อนรับคุณแล้วค่ะ 9.9 ช็อคเซลวันนี้ที่ใครกำลังเล็งมือถือไอทีหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าใหม่ห้ามพลาดค่ะเพราะว่าสยามทีวีจัด 9.9 ซูเปอร์ช็อคเซล 1-9 กันยายนนี้สายมือถือสายไอทีจัดเต็มค่ะ9วันเท่านั้นเองค่ะสมาร์ทโฟนราคาหลักพันผ่อนเริ่มต้นเพียงหลักร้อยดาวเริ่มต้น0บาทพร้อมแท็บเล็ตโน้ตบุ๊กและเกมมิ่งโน้ตบุ๊กปรินเตอร์จากแบรนด์ชั้นนำไม่ว่าจะเป็น Apple iPhone Samsung Oppo Vivo Acer Asus และแบรนด์อื่นๆอีกมากมายค่ะรวมถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าก็ราคาช็อปทั้งทีวีเครื่องซักผ้าตู้เย็นและเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กพบกับแฟลชเซลลดสูงสุด 70% และชิ้นที่2ลดเพิ่มสูงสุดอีก 20% ค่ะผ่อน 0% นานสูงสุด48เดือนและฉลอง46ปีสยามทีวีช็อปแล้วมีสิทธิ์ลุ้น iPhone 17และเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ารวมกว่า 460,000 บาทค่ะ9วันเท่านั้นนะคะ 1-9 กันยายนนี้ที่สยามทีวีทุกสาขาและที่สยามทีวี .com 9.9 นี้โปรแรงราคาช็อปต้องสยามทีวีค่ะบริษัทโตโยต้าเชียงใหม่พร้อมเสมอที่จะบริการคุณทุกวันและทุกโชว์รูมของเรานอกจากสำนักงานใหญ่ถนนมหิดลแล้วสาขาของเรามีที่ลำพูนสามแยกเมืองง่าที่อำเภอฝางที่จอมทองที่สันป่าตองและสี่แยกซูเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่สำนักงานใหญ่ถนนมหิดลค่ะชมโตโยต้ารุ่นใหม่ๆและทดลองขับโตโยต้ารุ่นและแบบที่คุณชอบจนกว่าคุณจะพอใจพร้อมการตัดสินใจเลือกเป็นเจ้าของด้วยราคาสุดพิเศษและผ่อนสบายๆดอกเบี้ย 0% ผ่อนได้นานอย่างที่คุณต้องการพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายของเราได้เลยโตโยต้าทุกสาขาพร้อมบริการคุณทุกวันค่ะโทรสอบถามเพิ่มเติมที่053-202-009และแวะไปชมที่สำนักงานใหญ่ถนนมหิดลเชียงใหม่ค่ะ
3: 1-9 กันยายนนี้9วันเท่านั้นเตรียมช็อปให้ช็อปกับสยามทีวี 9.9 ซุปเปอร์ช็อปเซลสายมือถือสายไอทีห้ามพลาด iPhone 15ราคา 15,500 บาทแท็บเล็ต Samsung S10 Lite ดาวเริ่มต้น0บาทผ่อนสบาย499บาทต่อเดือนโน้ตบุ๊ก Acer Aspire Go 15เพียง 14,990 บาทรวมสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตโน้ตบุ๊กและเกมมิ่งโน้ตบุ๊กลดแรงทุกแบรนด์ดัง1-9 กันยายนนี้มีแต่คุ้มรวมสินค้าราคาช็อคเฉพาะช่วง 9.9 ทีวี TCL 55นิ้ว 11,990 บาทเครื่องซักผ้าฝาบน Samsung เริ่มต้น 6,990 บาทตู้เย็น Toshiba 5.2 คิว 4,790 บาทและเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กเริ่มต้นเพียง999บาทราคาว่าช็อคแล้วโปรยิ่งช็อคกว่าแฟลชเซลล์สินค้าแบรนด์ดังลดสูงสุด 70% ลดเพิ่มทั้งร้านสูงสุดอีก 20% ผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนฉลอง46ปีสยามทีวีช็อปแล้วมีสิทธิ์ลุ้น iPhone 17และเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ารวม 460,000 บาทมาด่วน 9.9 นี้มีแค่9วันของมีจำนวนจำกัดช้าดีลหมดอดช็อค 1-9 กันยายนนี้เท่านั้นที่สยามทีวีทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้
4: 9.9 สยามทีวี
5: โตโ
3: ยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
4: กันยายนนี้9วันเท่านั้นเตรียมช็อปให้ช็อปกับสยามทีวี 9.9 ซุปเปอร์ช็อปเซลสายมือถือสายไอทีห้ามพลาด iPhone 15ราคา 15,500 บาทแท็บเล็ต Samsung S10 Lite ดาวเริ่มต้น0บาทพรสมา499บาทต่อเดือนโน้ตบุ๊ก Acer Aspire Go 15เพียง 14,990 บาทรวมสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตโน้ตบุ๊กและเกมมิ่งโน้ตบุ๊กลดแรงทุกแบรนด์ดัง1-9 กันยายนนี้มีแต่คุ้มรวมสินค้าราคาช็อคเฉพาะช่วง 9.9 ทีวี TCL 55นิ้ว 11,990 บาทเครื่องซักผ้าฝาบน Samsung เริ่มต้น 6,990 บาทตู้เย็น Toshiba 5.2 คิว 4,790 บาทและเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กเริ่มต้นเพียง999บาทราคาว่าช็อคแล้วโปรยิ่งช็อคกว่าแฟลชเซลสินค้าแบรนด์ดังลดสูงสุด 70% ลดเพิ่มทั้งร้านสูงสุดอีก 20% พรสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนฉลอง46ปีสยามทีวีช็อปแล้วมีสิทธิ์ลุ้น iPhone 17และเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ารวม 460,000 บาทมาด่วน 9.9 นี้มีแค่9วันของมีจำนวนจำกัดชาร์จดีลหมดอดช็อค 1-9 กันยายนนี้เท่านั้นที่สยามทีวีทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได
5: ้9.9
6: สยามทีวี
1: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHz ติดต่อรายการ Beautiful Soundโทร091-072-5599
2: จากหนังสือคนนิสัยดีของศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์วิทยานาควัชระค่ะวันนี้จะพูดถึงหัวข้อไม่ขอยืมของคนอื่นบ่อยๆหรือเอาเปรียบคนอื่นการหยิบยืมสิ่งของอาจมีได้บ้างถ้าเป็นคนสนิทกันและเรามีความจำเป็นจริงๆแต่ไม่ควรจะบ่อยนักจงอย่าหยิบยืมสิ่งของเงินทองกันเลยเพราะเหมือนเป็นการเอาเปรียบกันบางคนยืมแล้วไม่คืนยิ่งเป็นนิสัยที่ไม่ดีมากขึ้นไปอีกเวลาเจ้าของเขาทวงถามกลับโกรธหรือทำกิริยากระฟัดกระเฟียดหรือพาหนีหายหน้าไม่คืนไปเลยเขามีการยืมบ่อยๆเป็นลักษณะของคนที่พร้อมจะเอาเปรียบคนอื่นไม่น่ารักและไม่ดีเหมือนเป็นคนไม่รับผิดชอบตนเองแล้วจะไปรับผิดชอบคนอื่นหรือสังคมได้อย่างไร

สามเพลงเพราะในหนึ่งเดียววันนี้นะคะเริ่มต้นที่เพลง Sorry Seems to be the Hardest Word ของ Elton John มีบลูมาทำใหม่น่าฟังทีเดียวนะคะเพลงที่สองเป็นเพลง Your Love Keeps Lifted Me Higher and Higher โดย Rod Stewart เพลงที่สามเป็นเพลง Lady ของ Six นะคะซึ่งถือว่าหลายคนก็ยังชอบอยู่สำหรับการตะโกนร้องของ Six ในเพลงนี้นะคะก็พูดถึงนักพูดถึงผู้หญิงทั่วไปผู้หญิงก็จะเงี่ยหูฟังอ่ะนินทาว่ายังไงเนี่ยอะไรอย่างนี้นะคะก็เป็น3เพลงเพราะในหนึ่งเดียววันนี้ค่ะ

คุณผู้ฟังคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟัง Beautiful สาวค่ะเที่ยงวันถึงบ่ายโมงช่วงเบรกมื้อเที่ยงของคุณมีความหมายเสมอนะคะฟังเพลงเพราะฟังสบายกับเรา Beautiful สาวค่ะส่งท้ายรายการมาดีเลยนะคะโดยมากแล้วของขวัญที่มีความหมายมากที่สุดและติดตรึงใจไปนานที่สุดคือการมอบเวลาและความรักให้เป็นของขวัญแก่กันและกัน Beautiful สาวค่ะพรุ่งนี้พบกันใหม่นะคะมีความสุขกับการทำงานตลอดบ่ายสวัสดีค่ะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะมหาดไทยแจ้งผู้ว่าในอำเภออปท.ทั่วประเทศร่วมกับทุกภาคส่วนจัดกิจกรรมแสดงออกซึ่งพลังความรู้รักสามัคคีของคนในชาติเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย28กันยายน69นายอสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย National Flag Day ประจำปี2569วันที่28กันยายน2569ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้รับการประสานจากสำนักนายกรัฐมนตรีในการรณรงค์เสริมสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรารามาธิบดีศรีสินธรมหาวชิราวุธพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าผู้พระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทยโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าประกาศใช้พระราชบัญญัติธงพระพุทธศักราช2460และพระราชทานธงชาติไทยให้มีลักษณะเป็นแถบสีเพื่อไม่ให้มีหัวมีท้ายหรือเรียกว่าธงไตรรงค์มี3สีคือสีแดงหมายถึงชาติและเลือดเนื้อเชื้อไขของคนในชาตินั่นคือประชาชนสีขาวหมายถึงศาสนาและสีน้ำเงินหมายถึงพระมหากษัตริย์เมื่อวันที่28กันยายน2460หรือ109ปีก่อนเพื่อให้การรณรงค์เสริมสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยปี2569เกิดการแสดงออกซึ่งพลังแห่งความสามัคคีของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนกระทรวงมหาดไทยจึงได้สั่งการไปยังจังหวัดทั้ง76จังหวัดรวมถึงอำเภอทั้ง878อำเภอและประสานแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 7,842 แห่งทั่วประเทศประดับธงชาติไทยณที่ตั้งหน่วยงานพร้อมเชิญชวนส่วนราชการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจบริษัทห้างร้านสมาคมมูลนิธิภาคเอกชนและพี่น้องประชาชนร่วมประดับธงชาติไทยณอาคารสำนักงานอาคารบ้านเรือนพร้อมทั้งตรวจสอบธงชาติให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ตลอดเดือนกันยายน2569นี้จบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up New MG Urban 1ชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตรพร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นNew MG Urban Life Easy
3: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย Alinamin X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย Alinamin X Plus จากประเทศญี่ปุ่น Alinamin X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย Alinamin X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย

0: เลือกไล่จบครบในที่เดียวโกลบอลเฮาส์ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
2: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียน Prince ด้านจันทร์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
3: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดคอฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
4: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
3: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
5: โรคอ้วนอันตรายบ่อเกิดโรคภัยหลายอย่างภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนถือเป็นโรคที่อันตรายมากเป็นจุดเริ่มต้นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของโรคหลายโรคโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดและโรคมะเร็งผู้ที่มีน้ำหนักเกินถือเป็นกลุ่มเสี่ยงโรคอ้วนจะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสุขภาพต่อคุณภาพของชีวิตในการดำเนินชีวิตประจำวันศูนย์ผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องโรงพยาบาลลานนาเปิดให้บริการแล้วสำหรับผู้ที่มีน้ำหนักตัวมากประสบปัญหาโรคอ้วนอยากรักษาด้วยการผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์โรงพยาบาลลานนาโทร052-134-777
6: เปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
7: เจ็ดโหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
6: ดีไซน์ล้ำออปชั่นหล้นเสียงเทพระดับยามาฮ่าพรีเมียมหายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วยนาโน EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
7: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหี่ยลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
8: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
9: แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
8: ่
9: ะ
8: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
9: ว้าว
8: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
10: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่ 063-525-1719
11: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B.Stereo Multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
12: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
13: You're listening 92 Chiang Mai Radio.

พลังเสียงจะสุดยอดไปไหนนี่คืองานของนามิสกอตค่ะคุณผู้ฟังจากเพลงประกอบอลาดินนะคะSpeedless นั่นเองค่ะแล้วก็มีหลายเพลงมากเลยวันนี้เล่นเพลงแบบยาวๆ3เพลงต่อเนื่องเริ่มต้นรายการในช่วงบ่ายที่อากาศค่อนข้างร้อนเลยทีเดียวค่ะแต่ว่าในความร้อน

บางจังหวะนะก็จะมีแบบคลึ้มมาเลยประมาณนี้ไม่รู้จะตกหรือเปล่าก็ลุ้นกันต่อไปนะคะงานของแอนนาเคนดริกแล้วก็จัสตินทิมเบอร์เลคกับทรูคัลเลอร์จากเพลงประกอบภาพยนตร์เช่นเดียวกันนะคะเลดี้กาก้าและแบลดดี้กับชาโลด้วยค่ะ3เพลงเพราะต่อเนื่องกับเวลาช่วงบ่ายของวันจันทร์นะคะเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์เป็นเพื่อนคุณฟังกับเวลาของการทำงานฟังเพลงชิลๆกันไปแล้วก็แน่นอนค่ะว่าก็ลุ้นเรื่องราวของฟ้าฝนกันต่อไปที่สำคัญดูแลสุขภาพกันด้วยคนป่วยเยอะมากเลยทีเดียวช่วงสายๆดีเจจุนก็เข้ามาพร้อมกับอาการแบบไม่สบายเป็นไม่เชิงไม่สบายแต่เป็นหวัดเลยประมาณเนี้ยก็แพ้อากาศด้วยแหละมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เป็นปัจจัยที่ทำให้หลายคนป่วยในช่วงนี้ดูแลตัวเองกันเยอะเลยทีเดียวค่ะกันดาฟังจะได้มีแรงทำงานเพราะกันยายนไม่มีวันหยุดให้เราต้องพักกันเราต้องทำงานต้องขยันต้องแข็งแรงเข้าไว้นะคะเพลงช้าของพาสเซนเจอร์และเอชรันกับเลทเธอโกค่ะ

0: Said you wanna drive it down.
1: แต่เมื่อวานนี้ก็แบบนี้นะเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานี่พี่ตื่นอยู่บ้านใช่ไหมครึ่งแรกของวันอยู่บ้านออกบ้านมาตอนบ่ายปุ๊บโอ้โหฝนเทตรงแยกเสมิงคือตกหนักจนไม่เห็นอะไรเลยมีทั้งฝนทั้งลมนะคะแต่พอขับรถเข้ามาในเมืองโอ้โหเงียบมากคึงแห้งสนิทและที่สำคัญแดดแรงอีกต่างหากด้วยแม้จะอยู่ในแอเรียเดียวกันคือพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เหมือนกันแต่ว่าฝนแต่ละที่ไม่เหมือนกันนะคุณผู้ฟังในขณะที่แม่ฮ่องสอนเอ่ยได้ข่าวว่าตกหนักจนน้ำท่วมในบางจุดรวมไปถึงที่แม่สายเชียงรายก็น้ำเริ่มมาบ้างแล้วค่ะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องติดตามข่าวสารและระมัดระวังกันต่อไปเจเทเลอร์เพลงนี้กับ Line I Do และ Elijah Wood กับ 24/7 Passenger และ Sharon กับ Let Her Go 3เพลงต่อเนื่องกันค่ะคุณผู้ฟังกับเวลาช่วงบ่ายของเราและอยู่ด้วยกันเหมือนเดิมกับการเดินทางเติมความสุขและสีสันให้วันดีๆของคุณเกิดขึ้นได้เสมอนะคะจะเที่ยวจะทำงานจะไปไหนเลือกได้เลยค่ะคุณผู้ฟังกับรถที่รู้ใจและถูกใจ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจและใกล้คุณและต้องขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ไว้วางใจให้ Toyota เชียงใหม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางนะคะขอรถคันใหม่เป็นจุดเริ่มต้นของรอยยิ้มความสุขและความทรงจำความสำเร็จที่คุณจะเจอด้วยนะคะไม่ว่าจะเดินทางไปไหนก็ปลอดภัยถูกเส้นทางขอบคุณจากใจ Toyota เชียงใหม่และ6สาขาเราค่ะเลือกรถคันใหม่หรือจะเป็นบริการหลังการขายก็พร้อมให้การดูแลคุณเสมอสำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลติดกับนิยมนะคะสาขาเสียเคเวสาขาสันปะตองสาขาจอมทองสาขาฟางและเมืองง่าลำพูนส่วนคอลเซ็นเตอร์เรา053-202-009 Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจและใกล้คุณพร้อมดูแลคุณเสมอสามารถติดตามเราค่ะแอดเป็นเพื่อนใน LINE ได้แล้วก็รวมไปถึงข้อมูลเพิ่มเติมผ่านทาง Facebook และTikTok ของ Toyota เชียงใหม่ก็จะมีทั้งโปรโมชั่นดีๆและก็สาระที่น่ารู้ให้คนได้ติดตามกันด้วยก็อย่าลืมกดก็อย่าลืม follow กันได้ทุกช่องทางทุกแพลตฟอร์มของ Toyota เชียงใหม่ได้เลยนะ Toyota เชียงใหม่พร้อมให้การดูแลคุณทุกเส้นทางเสมอๆค่ะ Bruno Mars เพลงนี้บ้างกับ

0: ยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: ให้พร้อมกันยายนนี้ Global House เปิดคลังรถสุดช็อคขนทับสินค้าบ้านและงานช่างมาแบบจัดเต็มวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างสี

0: ลีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
2: เช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วยพลานิว 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟินแนกไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะพลานิว 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
3: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
4: เติมความสดชื่นให้คุณตลอดทั้งชั่วโมง Freshen Up เชียงใหม่ Radio 92
5: Refresh Refill the Music

จอาร์เพลงนี้ค่ะคุณผู้ฟัง The Good Part นะคะก่อนหน้านั้นมีสายเซบาสเตียนด้วยกับ Standing With You บ่ายโมงกับ46นาทีแล้วค่ะเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์กับเวลาในช่วงบ่ายของวันจันทร์นะคะวันแรกของสัปดาห์ก็จะคึกคักมีพลังเยอะเพราะว่าได้ตุนความหยุดแล้วอะไรประมาณนี้ได้พักแล้ว2วันบางคนก็อาจจะได้พักโดยการที่อยู่บ้านทั้งวันไม่ออกไปไหนบางคนก็อาจจะไปร้านกาแฟคาเฟ่บ้านเราก็เยอะซึ่งคาเฟ่แต่ละที่ก็จะมีจุดเด่นที่แตกต่างกันไปพี่ตุนเพิ่งเห็น TikTok ในเว็บๆเหมือนกันว่ามีคาเฟ่หนึ่งแบบปกติก็จะมีน้องแมวน้องหมาน้องเป็ดอะไรเงี้ยนี่คือหมูเป็นหมูตัวใหญ่ๆอ้วนๆแต่หมูเขาสะอาดมากคือเขาอาบน้องอาบน้ำดูแลอย่างดีมากๆเลยทีเดียวค่ะเห็นแวบๆใน TikTok แถวอยู่แถวสุเทพหรือเปล่าไม่แน่ใจอันนั้นก็น่ารักเขาจะมีคอนเซปต์ในการทำให้น้องหมูเหมือนเป็นความสดใสน่ารักอะไรประมาณนี้ใครที่ชอบก็ลองไปเที่ยวลองเสิร์ชดูซึ่งความแปลกความใหม่ของคาเฟ่บ้านเราเยอะจริงๆนอกเหนือจากเรื่องบรรยากาศเรื่องของรสชาติของกาแฟคอนเทนต์บางทีมันก็มาพร้อมกับความไม่เครียดด้วยต่างๆนานาคือไปแล้วจะได้รูปสวยๆจะได้อะไรที่ผ่อนคลายมากขึ้นจะได้มีแรงกลับมาทำงานกันว่าอย่างนั้นเถอะนะคะบ่ายโมงกับ47นาทีกับเวลาช่วงบ่ายของเราค่ะอยู่ด้วยกันกับโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอแม้ตอนนี้อากาศจะดีแต่ว่าก็ต้องอย่าลืมนะคะว่าครั้งหนึ่งในช่วงประมาณมีนาเมษากุมภานี่แหละเราจะเจออากาศที่เป็นพิษก็คือ PM 2.5 ต้องดูแลกันนะคะมลพิษทางอากาศภัยใกล้ตัวที่มองไม่เห็นค่ะทุกครั้งที่เราหายใจอากาศที่ปนเปื้อนด้วยฝุ่นละอองมลพิษอาจจะเข้าสู่ทางเดินระบบหายใจของเราแล้วก็ส่งผลต่อสุขภาพปอดโดยที่เราไม่รู้ตัวการไอหายใจไม่สะดวกว่าเหนื่อยง่ายรวมไปถึงการระคายเคืองทางเดินหายใจอาจจะเป็นสัญญาณที่ไม่ควรมองข้ามค่ะโดยเฉพาะในช่วงที่ค่าฝุ่นแล้วก็มลพิษทางอากาศสูงอย่ารอให้ปอดส่งสัญญาณดูแลและตรวจเช็คสุขภาพปอดตั้งแต่วันนี้เชิญชวนเลยนะคะรับการตรวจสุขภาพปอดที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอได้การรู้เร็วช่วยทำให้การวางแผนดูแลสุขภาพให้เร็วขึ้นค่ะสนใจนัดหมายในการรับบริการและดูแลสุขภาพปอดของคุณหัวใจด้วยและส่วนอื่นๆของร่างกายได้ที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากลนะคะบนถนนสายเชียงใหม่หางดงอยู่ก่อนถึงโลตัสหางดง053-200-002อัปเดตข่าวสารเพิ่มเติมที่ Facebook Fanpage ของโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอได้เลยค่ะพร้อมให้การดูแลสุขภาพคุณเสมอกับโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอนะคะเพลงเก่านิดนึง Gladys Cam ค่ะเงินจากตะวันแต่

ันวันเกิดของคาแลนค่ะคุณฟังชายหนุ่มที่ทำให้หลายคนรู้สึกว่าได้เที่ยวไทยไปพร้อมกับเขาแล้วก็เหมือนเป็นการจุดประกายที่จะเห็นหลายๆคนอย่างเช่นอาจจะเป็นแบบยูทูบเบอร์ของเกาหลีของญี่ปุ่นของหลายๆที่เนี่ยก็เริ่มมาทำคลิปในส่วนของการเที่ยวไทยให้คนอื่นได้ดูกันเลยประมาณนี้แต่ว่าช่องของคาแลนนี่คือจะแบบเป็นอะไรที่เรียลมากๆคือเขาไม่มีสคริปต์ใดๆนะเที่ยวก็เที่ยวอยากจะกินอะไรก็แวะกินกันไปบันเทิงการตลกโปกฮากันไปเขาไม่ค่อยห่วงหรอกเท่าไหร่ยิ่งตอนคาแลนกินนี่คือกินทุกที่คลิปหนึ่งเนี่ยเคยดู YouTube อันหนึ่งคาแลนแวะกินประมาณ 6-7 ครั้งได้คือเห็นไส้กรอกอีสานเห็นลูกชงลูกชิ้นคือแวะกินตลอดทางเลยทีเดียวค่ะเป็นสายกินของจริงของแท้ก็สุขสันต์วันเกิดแฮปปี้เบิร์ธเดย์ของคาแลนเทเบอรี่ด้วยกันละกันนี่คือเพลงที่คุณถามมากับ Little Journey นะคะและตอนนี้เวลาของเราใกล้หมดแล้วจะบ่าย2แล้วด้วยค่ะกับคุณสมัครการติดตามฟังเพลงพร้อมด้วยกันที่นี่กับเชียงใหม่เรดิโอ92 MHz กับบ่ายของวันจันทร์กันนะคะคุณฟังไว้นะผ่านไปแต่ละสัปดาห์นี้ก็ต้องบอกว่าเป็นอะไรที่ทำให้เราได้เห็นความเปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างเยอะอย่างเช่นในช่วงนี้ก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลงของอากาศในแต่ละที่ที่แตกต่างกันไปไทยเรายังโชคดีนะที่พายุหมุนติ้วเนี่ยเยอะมากแต่ไม่เข้าไทยเลยสักลูกหนึ่งนะคะไม่เข้าไทยแต่ว่าก็มีผลทำให้หลายจุดหลายที่ในบ้านเราเนี่ยเจอน้ำท่วมขังกันไปถ้าเกิดเป็นเรนบอมหรือว่าเจอฝนตกแช่ฝนตกหนักเนี่ยก็เป็นเรื่องเหมือนกันค่ะแต่เชียงใหม่เราก็ค่อนข้างที่ยังโชคดีนิดนึงตรงที่ไม่เจออะไรใหญ่ขนาดนั้นค่ะเพราะฉะนั้นเราก็ยังไว้วางใจไม่ได้เพราะว่าจำได้ว่าน้ำท่วมหนักบ้านเราในรอบก่อนหน้านั้นที่ท่วมทางเชียงใหม่เนี่ยตุลาคมก็คือเดือนหน้าเพราะฉะนั้นยังอยู่ในช่วงที่ต้องระมัดระวังกันต่อไปอย่าประมาทดีกว่านะคะส่งท้ายด้วยเพลงนี้ค่ะเดี๋ยวกลับมาเจอกันชั่วโมงหน้าบ่าย2พร้อมกับเพลงไทย Discover เพลงนี้นะคะกับบาลาดาค่ะเดี๋ยวเจอกันบ่าย2นะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐยังไม่ยืนยันตัวตนกว่า 500,000 รายนางสาวและลิดาเพิร์ทวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลขอเน้นย้ำประชาชนในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ให้ตรวจสอบสถานะและดำเนินการให้ถูกต้องตามกลุ่มของตนโดยเฉพาะผู้ผ่านเกณฑ์รายใหม่ที่ต้องยืนยันตัวตนและต้องการเริ่มใช้สิทธิ์ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ควรยืนยันตัวตนให้สำเร็จภายในวันที่30กันยายน2569เพื่อไม่ให้การเริ่มรับสิทธิ์ล่าช้าข้อมูลของกระทรวงการคลังณวันที่4กันยายน2569พบว่าผู้ผ่านเกณฑ์รายใหม่ที่ต้องยืนยันตัวตนมีจำนวน 3,139,886 รายในจำนวนนี้มาดำเนินการแล้ว 2,639,799 รายแบ่งเป็นยืนยันตัวตนสำเร็จ 2,613,730 รายและยืนยันตัวตนไม่สำเร็จ 26,069 รายขณะที่ยังมีผู้ที่ไม่ได้ดำเนินการอีก 587 รายซึ่งรัฐบาลขอให้กลุ่มที่ยังไม่ได้ดำเนินการและกลุ่มที่ยืนยันไม่สำเร็จรีบตรวจสอบสถานะโดยเฉพาะผู้ที่ประสงค์จะเริ่มใช้สิทธิ์ในวันที่1ตุลาคมนี้ประชาชนสามารถตรวจสอบสถานะและติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐหรือสอบถามระบบยืนยันการลงทะเบียนได้ที่สำนักงานปลัดกระทรวงการคลังโทร02-126-5900ต่อ30353ถึง30355สอบถามงานทะเบียนและบัตรได้ที่สายด่วนกระทรวงมหาดไทย1548และศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐโทร02-109-2345ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.welfare.mof.go.th จบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio

0: ไฟให้บ้านคุณ
1: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วยพลานิว 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะพลานิว 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
2: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
1: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
3: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
4: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
3: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
4: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053 278 555
3: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
5: ไปหาหมอไหมคะ
6: ไม่อ
5: ่
6: ะ
5: ไปหาหมอเธออ
6: ืมไม่อ่ะ
5: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
7: 10 20 30 40 10 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้อง D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
8: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาขาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
9: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทน์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงถ้าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
10: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
11: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ่ะ
10: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
11: ว้าว
10: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
12: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio. You're listening. 90.

ฝนตกมาแบบไม่เป็นเวลาเลยนะคะเข้าสู่ชั่วโมงที่2ค่ะคุณผู้ฟังเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์เป็นเพื่อนกันกับฟังเพลงในช่วงบ่ายๆแล้วก็นั่งอีก2ชั่วโมงก็คือถึง4โมงเย็นเหมือนเดิมนะคะวันนี้มีอัลบั้มเต็มของ Slap Kiss มาฝากกันนะคุณผู้ฟังคือจะบอกว่าเขาส่งมาคือเต็มทุกมีทุกเพลงของอัลบั้มนี้เป็นอัลบั้มล่าสุดของ Slap Kiss นะอัลบั้มชื่อว่า Never Burn Out นั่นเองค่ะ12เพลงตอกย้ำความมุ่งมั่นในอาชีพที่รักแบบไม่หยุดนิ่งเลยทีเดียวซึ่งจะบอกว่าเพลงเขาน่าฟังทุกเพลงเลยทีเดียวพี่ตื่นชอบเพลงนี้ค่ะชื่อเพลงก็คือรางวัลคนรอเพลงใหม่ของ Slap Kiss ค่ะ

0: งินจากเมอร์ค่ะและแบล็คฮาร์ทเพลงนี้กับขึ้นใจท้องไว้ให้ขึ้นใจลาฟคิสก่อนนั้นด้วยกับรางวัลคนรอนะคะใบ2กับบีประมาณ25นาทีค่ะกับชั่วโมงยามบ่ายของเราเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์และชั่วโมงนี้อยู่ด้วยกันกับ MG Plymouth กันด้วยตลอด11ปีที่ผ่านมานะคะ MG Plymouth ขอขอบคุณทุกความไว้วางใจจากลูกค้าทุกท่านค่ะเพื่อร่วมเฉลิมฉลองครบรอบ11ปีของ MG Plymouth นะคะเราจัดแคมเปญสุดพิเศษระหว่างวันนี้ถึง30กันยายน2569ค่ะเมื่อคุณแวะไปทดลองขับ MG ทุกรุ่นในงานโชว์รูมอีเวนต์และกิจกรรมเทสต์ไดรฟ์คาเฟ่รับฟรีไปเลยกระป๋องน้ำพรีเมียมเก็บอุณหภูมิของ MG Plymouth นะคะและลูกค้าที่นำรถเข้ามารับบริการที่ศูนย์บริการของ MG Plymouth มียอดใช้จ่ายตั้งแต่ 2,500 บาทขึ้นไปรับฟรีไปเลยค่ะกระป๋องน้ำเก็บอุณหภูมิพรีเมียมของ MG Plymouth นะคะพร้อมรับส่วนลดพิเศษจากเราส่วนลดค่าแรง 10% ส่วนลดค่าไหล 15% ค่ะและข้อเสนอพิเศษที่สุดสำหรับลูกค้าที่จองและรับรถ MG ทุกรุ่นภายในวันที่30กันยายน2569นี้รับฟรีไปเลยกระเป๋าเดินทางพรีเมียมขนาด24นิ้วเพราะทุกการเดินทางของคุณคือแรงบันดาลใจของเราพบกิจกรรมฉลองครบรอบ11ปีของ MG Plymouth สาขาดงเชียงใหม่ได้เรื่องรถให้ Plymouth ดูแลนะคะอัปเดตกิจกรรมและโปรโมชั่นเพิ่มเติมที่ Facebook Fanpage ของ MG Plymouth เชียงใหม่หางดงได้เลยค่ะ
1: นี่เธอโชว์รูม MG Plymouth เขาเปิดมาครบ11ปีแล้วนะ
2: 11ปีเปิดมาพร้อมๆกับที่ MG มาขายในไทยเลยนะ
1: บ้านเราออกรถ MG ที่ Plymouth ไป3คันแล้วทุกวันนี้ยังใช้งานได้ดีอยู่เลย
2: ใช่รถดีคุณภาพเชื่อถือได้แถมยังมีศูนย์บริการดีๆอย่าง Plymouth คอยดูแลตลอด
3: โชว์รูม MG Plymouth ฉลองครบรอบ11ปีมอบสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้ารถยนต์ MG ทุกท่านด้วยส่วนลดอะไหล่ 15% และส่วนลดค่าแรง 10% พร้อมรับฟรีกระบอกน้ำพรีเมียมเมื่อมียอดใช้บริการครบ 2,500 บาทและลูกค้าที่จองหรือออกรถ MG ทุกรุ่นรับของขวัญสุดพิเศษในวันรับรถวันนี้ถึง30กันยายนที่โชว์รูม MG Plymouth สาขาหางดงเชียงใหม่เท่านั้น
1: นั้นเราไปดู MG Urban กันไหมเพิ่งเปิดตัวเลยจะได้เอารถไปเช็คระยะด้วย
2: ไปกันเลย
3: เรื่องรถให้ Plymouth ดูแล
0: เรื่องรถให้ Plymouth ดูแลค่ะคุณผู้ฟังจะสนใจรถคันไหนหรือว่าจะนำรถเข้าไปตรวจเช็คการ MG พร้อมให้บริการแวะได้ที่ MG Plymouth เชียงใหม่หางดงได้เลยนะคะอิงวรันธรและบิวกินผลข้างเคียงค่ะ

0: 지레저거나
1: Refresh, refill the music.
2: Check my radio official.
3: นี่เธอโชว์รูม MG Primus เขาเปิดมาครบ11ปีแล้วนะ
4: 11ปีเปิดมาพร้อมๆกับที่ MG มาขายในไทยเลยนะ
3: บ้านเราออกรถ MG ที่ Primus ไป3คันแล้วทุกวันนี้ยังใช้งานได้ดีอยู่เลย
4: ใช่รถดีคุณภาพเชื่อถือได้แถมยังมีศูนย์บริการดีๆอย่าง Primus คอยดูแลตลอด
5: โชว์รูม MG Primus ฉลองครบรอบ11ปีมอบสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้ารถยนต์ MG ทุกท่านด้วยส่วนลดอะไหล่ 15% และส่วนลดค่าแรง 10% พร้อมรับฟรีกระบอกน้ำพรีเมียมเมื่อมียอดใช้บริการครบ 2,500 บาทและลูกค้าที่จองหรือออกรถ MG ทุกรุ่นรับของขวัญสุดพิเศษในวันรับรถวันนี้ถึง30กันยายนที่โชว์รูม MG Primus สาขาหางดงเชียงใหม่เท่านั้น
3: นั้นเราไปดู MG Urban กันไหมเพิ่งเปิดตัวเลยจะได้เอารถไปเช็คระยะด้วย
4: ไปกันเลยเรื่องรถให้ Primus ดูแล
6: ไปหาหมอไหมคะ
7: ไม่อ
6: ่
7: ะ
6: ไปหาหมอเธออ
7: ืมไม่อ่ะ
6: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
8: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
9: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
10: ้แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ่ะ
9: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
10: ว้าว
9: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
11: ให้คุณได้ฟังเพลงเพราะต่อเนื่องFresh it up, Chiang Mai Radio 92.
1: Refresh, refill the music.

พลงประจำวันอีกเพลงนึงค่ะคุณผู้ฟังแฮปปี้เพลงนี้กับสวัสดีวันจันทร์น่าจะเป็นเพลงที่บ่งบอกถึงความรู้สึกว่าดีใจเหมือนกันที่ได้วันจันทร์สักทีหลังจากที่ได้พักกัน2วันแล้ววันจันทร์จะได้เริ่มอะไรใหม่ๆได้เจอหน้าเธอได้เจอคนที่เราชอบเลยประมาณบางคนก็รู้สึกชอบวันจันทร์แต่บางคนก็ไม่โอเคกับวันจันทร์เท่าไหร่วันจันทร์ที่ไรก็

เอเชียเซเว่นค่ะคุณผู้ฟังไม่แบ่งใครก่อนนั้นมีกันภัทรด้วยกับหมายตาได้ค่ะและมีนแบนทาวปาสกับถ้าเขาดูแลเธอไม่ดีสิ่งที่ควรจะดูแลต่อก็คือการดูแลตัวเองนี่แหละสำคัญมากๆเลยนะคะบ่าย2กับบีประมาณ53นาทีกับเวลาช่วงบ่ายของเราและเชียงใหม่รีดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ค่ะเวลาของการฟังเพลงและก็เวลาของการทำงานกันด้วยนะแดดก็ยังคงแรงไม่หยุดฉุดไม่อยู่จริงๆคุณผู้ฟังไม่รู้ว่าฝนจะตกเวลาไหนแต่นะตอนนี้คือแดดแล้วก็แดดเท่านั้นนะคะก็ดีนะใครที่ซักพงซักผ้าบางทีการได้เห็นแดดก็ทำให้เรามีความหวังว่าผ้าของเราจะแห้งนั่นเองค่ะช่วงวัน2วันนี้ร้านสะดวกซักก็คึกคักด้วยคนที่อาจจะไม่อยากจะพึ่งผ้าแดดเดี๋ยวเก็บผ้าเดี๋ยวก็เอาผ้าออกตากอะไรประมาณนี้จะทำให้รู้สึกว่ามันไม่ขาดความสุขกันไปเพราะฉะนั้นก็อบผ้าให้มันเสร็จๆให้แห้งๆไปสบายกว่าเยอะเลยทีเดียวนะคะอยู่ด้วยกันกับเวลาช่วงบ่ายๆมาถึงงานของเธอเพลงนี้บ้างกันละกันค่ะความหมายดีของความรักกับเธอเสมอมาได้ฟิลโลมาฟีเจอริงด้วยนะคะ

คือเธอคนนี้คือเธอเสมอมาไม่ใช่คนอื่นคนไหนคือเธอคนเดียวเท่านั้นนะคะงั้นจากวงเฮิร์นและฟิลโลฟิลโลกับเพลงนี้เธอเสมอมาเวลาจะหมดแล้วคุณผู้ฟังแป๊บเดียวจะบ่ายสามแล้วด้วยวัยเหมือนกันนะคะขอบคุณที่อยู่เป็นเพื่อนกันด้วยค่ะเดี๋ยวส่งท้ายก่อนเดี๋ยวเจอกันในช่วงชั่วโมงสุดท้ายช่วงบ่ายกับเชียงใหม่รีดิโอ92เมกะเฮิร์ตซ์นะคะลักกลอนไว้ไม่ให้ใครเข้าเลยทีเดียวเบลวิศราเพลงนี้ค่ะเพลงสดใสน่ารักเจอกันชั่วโมงหน้านะคะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะรัฐเร่ง4กลไกปราบสินค้าปลอมออนไลน์ระงับแล้วกว่า 1,400 รายการนางสาวลลิดาเพิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้ายกระดับการคุ้มครองผู้บริโภคและผู้ประกอบการสุจริตจากปัญหาสินค้าปลอมและการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาบนตลาดออนไลน์โดยกระทรวงพาณิชย์ภายใต้การกำกับของนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้มอบหมายกรมทรัพย์สินทางปัญญาเร่งทำงานร่วมกับเจ้าของสิทธิ์และผู้ให้บริการแพลตฟอร์มออนไลน์วาง4กลไกสำคัญตั้งแต่ 1. การปิดกั้นเว็บไซต์และไลฟ์ที่มีเนื้อหาละเมิด 2. การเชื่อมโยงข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญาแบบเรียลไทม์3. การพัฒนาแนวทางรับรองร้านค้าที่ใช้สิทธิ์อย่างถูกต้องและ 4. การตรวจสอบเส้นทางการเงินและขยายผลถึงเครือข่ายที่อยู่เบื้องหลังโดยผลการดำเนินงานในช่วงเดือนมกราคมถึงกรกฎาคม2569หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถจับกุมคดีละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาบนช่องทางออนไลน์ได้140คดียึดของกลางรวม 322,277 ชิ้นคิดเป็นมูลค่าความเสียหาย 104.34 ล้านบาทและระงับการจำหน่ายสินค้าที่เข้าข่ายละเมิดบนแพลตฟอร์มออนไลน์รวม 1,471 รายการสะท้อนถึงการยกระดับการปราบปรามจากการนำสินค้าละเมิดออกจากตลาดไปสู่การป้องกันและตัดวงจรการละเมิดตั้งแต่ต้นทางประชาชนและเจ้าของสิทธิ์ที่พบการจำหน่ายสินค้าหรือเนื้อหาที่อาจเข้าข่ายละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่กองป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญากรมทรัพย์สินทางปัญญาโทร02-547-4702สายด่วน1368หรือเว็บไซต์กรมทรัพย์สินทางปัญญารวมถึงช่องทางรับแจ้งของแพลตฟอร์มที่มีความร่วมมือกับกรมได้แก่ Shopee Lazada TikTok Shop LINE และ Next Gen Commerceจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: New MG Urban 1ชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตรพร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น New MG Urban Life Easy

0: รอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดถือครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทกันยายนนี้อย่ารอให้ของหมดเปิดคลังลดสุดช็อปช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: เช็คด่วนอายุ50ปีขึ้นไปมีสิทธิ์ประกันสังคมฟังทางนี้คุณได้สิทธิ์ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ฟรีที่โรงพยาบาลลานา
2: หาฟรีเหรออุ้ยแต่ไปโรงพยาบาลก็รอนานอยู่ดีอ่ะ
1: ใครบอกที่ลานา3เขามีบริการ Drive In วัคซีนจองจอดฉีดจองออนไลน์ล่วงหน้าขับรถมาจอดที่หน้าห้องฉีดเดินเข้าห้องไม่ถึง10นาทีเสร็จ
3: หรือใครอยากฉีด4สายพันธุ์ไฮโดรสผู้สูงอายุหรือแบบพ่นจมูกก็มีครบ
1: รักษาสิทธิ์ของคุณแบบไม่ต้องรอคิวจองคิวเลยที่ LINE Official @lanahospital
4: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียAlinamin X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย Alinamin X Plus จากประเทศญี่ปุ่น Alinamin X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย Alinamin X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย Alinamin X Plus จากประเทศญี่ปุ่น Alinamin
5: X Plusสวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
6: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
5: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
6: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
5: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วยพลานิว 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟินแนกไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะพลานิว 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
7: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
5: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
8: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
9: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzuศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทร์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
10: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
11: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
12: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ่ะ
11: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
13: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.

ผิดไปแล้วมิสคอร์ค่ะคุณผู้ฟังกันเก่าของซีเรต้าคุณมุดนำมา cover ไว้จากจินนี่เวสนะคะก่อนนั้นมีโปเตโต้กับเพลิดเพลินเพลิดเพลินบันเทิงใจคือที่ว่าเราชอบแบบไหนเราก็จะเพลิดเพลินกับสิ่งนั้นได้อย่างมีความสุขนะคะเพลิดเพลินกับกาแฟเพลิดเพลินกับที่เที่ยวเพลิดเพลินกับการวิ่งการออกกำลังกายหรือว่าจะเพลิดเพลินกับซีรีส์ที่เราชอบก็ได้นะ Better Weather กับ Jackpot นั่นเองค่ะเข้าสู่ชั่วโมงที่3ใบ3กับ21นาทีในขณะที่โซนแถวเนี้ยแดดแรงมากๆคุณผู้ฟังแต่ว่าเมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมานี่วัดผาลาดจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยก็มีการโพสต์ข้อความผ่าน Facebook แจ้งเตือนสถานการณ์ฝนตกหนักบนดอยสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่พร้อมระบุว่าน้ำป่าไหลมาในช่วงเที่ยงวันนี้นะซึ่งก็ยังคงต้องติดตามกันต่อไปมาเป็นลักษณะของฝนตกหนักแล้วก็น้ำป่าไหล

ลงมานั่นเองค่ะบริเวณดอยสุเทพเพราะว่าตกหนักจริงๆพื้นที่อยู่ในใกล้ลำห้วยหรือว่าทางธรรมชาติช่วงนี้เป็นช่วงของฤดูฝนใครจะไปเที่ยวนี่ดูให้ดีกันละกันเพราะบางทีจะมีความเสี่ยงในการเกิดปัญหาเรื่องของน้ำป่าไหลหลากได้ยังคงต้องระมัดระวังกันต่อไปนะคะเข้าสู่ชั่วโมงที่3ชั่วโมงสุดท้ายช่วงบ่ายของเราไปหุงข้าวกันมั้ยคะพันวรการและโจอี้ภูวิสิทธิ์ค่ะนี่คือหม้อหุงข้าว

0: you are ค่ะคุณผู้ฟัง Asia 7เพลงนี้กับตะโกนตะโกนไปเลยเวลาเครียดๆก็บอกว่าเวลาที่เราได้ระบายได้ตะโกนเนี่ยมันทำให้หายเครียดได้เหมือนกันนะคะอิวรันทอนค่ะและยังโอมจากเพลงประกอบอัศจรรย์วันทองชื่อเพลงว่าดึกแล้วนำมาร้องในสไตล์ของอินได้เพราะเลยทีเดียวค่ะและโจอี้ภูวิศิษฐ์กับพันวรการหม้อหุงข้าวใบ3กับ32นาทีนะคะกับเวลาช่วงบ่ายเชียงใหม่รีเทล92เมกะเฮิรตซ์ค่ะและอยู่ด้วยกันกับ Toyota เชียงใหม่ด้วยมาพร้อมกับโปรดีกับรถคันนี้ที่ตอบโจทย์ในการใช้งานในวันที่ราคาน้ำมันบ้านเราก็ขยับไปขยับมาส่วนใหญ่จะขึ้นเอาขึ้นเอานะคะมั่นใจแน่นอนกับ Yaris Active HEV ซื้อก็สบายผ่อนต่ำเริ่มต้น 4,277 บาทต่อเดือนฟรีประกันภัยชั้น1นะคะใช้ก็สบายค่ะตราการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง 29.4 กิโลเมตรต่อลิตรในรุ่นของ HEV Premium รองรับ E20 ด้วยศูนย์บริการมากมายที่พร้อมให้การดูแลคุณนะกับศูนย์บริการของ Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาเลือกได้ทุกรูปแบบการเดินทางเลือก Toyota ครั้งใดมั่นใจ Toyota เชียงใหม่จะเป็นคันเล็กคันใหญ่ก็พร้อมให้คุณได้เป็นเจ้าของการเพื่อการเดินทางที่มีความสุขมากยิ่งขึ้นค่ะส่วนหลังการขายก็อุ่นใจและสบายใจเหมือนเดิมนำรถเข้าไปตรวจเช็คการจะเช็คระยะหรือว่าจะเช็คในส่วนของเครื่องยนต์และก็อุปกรณ์ต่างๆทั้งไฟทั้งเบรกหรือว่าจะเป็นการเปลี่ยนยางต่างๆนานาก็พร้อมให้การดูแลคุณเสมอกับ Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขานะคะสำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลติดกับนิยมค่ะสาขาซิยะเคเวสาขาสันปะตองสาขาจอมทองสาขาฝางและเมืองงานลำพูนด้วยส่วนคอลเซ็นเตอร์ราว0532020009 Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจและใกล้คุณค่ะพูดถึงการมีรถดีๆสักคันหนึ่งเนี่ยที่จอดรถก็สำคัญนะคะคุณผู้ฟังอย่าลืมนะคะใครที่ทำแบบนี้จอดรถหน้าบ้านตัวเองก็อาจจะมีความผิดได้เนื่องจากว่าผู้ขับขี่ไม่มีสิทธิ์จอดรถในทางสาธารณะเช่นรถถนนภายในหมู่บ้านจัดสรรอาจจะสร้างความเดือดร้อนรำคาญให้แก่ผู้อื่นในการสัญจรว่าถอยรถเข้าออกบ้านได้เพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังเพราะว่าดราม่าเรื่องของที่จอดรถนี้มีทุกวันแล้วก็มีทุกที่มากๆเลยทีเดียวจะจอดตรงไหนดูให้ดีไม่งั้นอาจจะโดนล็อกล้อได้นะคะ
1: เฮ้ยก่อน
0: เงินจากเมืองค่ะและก่อนเพลงนี้คุณจะชอบผมไหม

0: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
2: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
1: ่
2: ะ
1: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
3: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
4: Refresh, refill the music

Mary Radio กันนั้นมีฮาวาซาด้วยกับ Good Goodbye เพลงที่คุณผู้ฟังอยากฟังนะคะเข้าสู่ครึ่งหลังบ่าย3กับ45นาทีและฟังเพลงในสนของชิ้น2ด้วยกันค่ะความสุขหลากหลายเพลงฟังให้หายเครียดกันละกันนะคะคุณผู้ฟังมาถึงเพลงนี้กันบ้างเพลงที่คุณผู้ฟังถามมากันจากศิลปิน JR กับ Heart for Two เก่านิดนึงแต่จังหวะมันได้

ตอรี่เพลงนี้กับ Overdose ค่ะคุณผู้ฟังก่อนนั้นมี Super Junior ด้วยกับ Sorry Sorry ฟังให้คึกคักกันไปเพราะหลายคนบอกว่าขอเพลงจังหวะแบบสนุกสนุกนิดนึงส่วนใหญ่ตอนช่วงเพลง Asian Song เนี่ยจะมีเพลงแดนซ์เยอะเลยและนั้นที่จะได้ฟังเพลงช้าของในช่วงของ Asian Song ค่ะแต่ก็มีอยู่นะเพราะฉะนั้นอยากจะฟังก็ขอมาได้ DJ ใจดีเปิดให้ฟังหมดเลยนะเดี๋ยวจากดาตอรี่ก่อนนั้นก็หลายๆเพลงต่อเนื่องกันเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ฟังและตอนนี้จะ4โมงเย็นแล้วด้วยได้เวลาเตรียมตัวเลิกงานสำหรับคุณผู้ฟังที่อาจจะต้องกลับบ้านตอน4โมงเย็นและแน่นอนว่าตอนนี้หลายเส้นทางบ้านเราก็ยังมีการทำถนนกันอยู่แต่ว่าบางที่ก็เสร็จแล้วเรียบร้อยขับขี่ด้วยความระมัดระวังอันนี้แหละสำคัญมากๆเลยส่งท้ายกันก่อนด้วยเพลงเบาๆแล้วกันนะคะจากดร.โรแมนติกค่ะเพลงประกอบซีรีส์เรื่องที่เชื่อว่าหลายคนดูแล้วต้องชอบแน่นอนนะคะชินยลพันธ์กับ Go Away Go Away ค่ะเดี๋ยวเจอกัน5โมงชั่วโมงหน้าอยู่ต่อกับแมสเฟมค่ะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะอินโดนีเซียระงับการบริการเที่ยวบินของท่าอากาศยานนานาชาติหลายแห่งเป็นการชั่วคราวหลังภูเขาไฟอานักกรากะตัวเกิดการปะทุซ้ำสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของกระทรวงคมนาคมอินโดนีเซียเมื่อวานนี้ที่ประกาศระงับการบริการเที่ยวบินของท่าอากาศยาน7แห่งเป็นการชั่วคราวรวมถึงท่าอากาศยานนานาชาติฮูเซนซัสตราเนการาในเมืองบันดุงและท่าอากาศยานนานาชาติราดินอินเทน2ในจังหวัดลำปุงบนเกาะสุมาตราหลังภูเขาไฟอานักกรากะตัวเกิดการปะทุตั้งแต่วันที่5กันยายนที่ผ่านมาโดยพ่นเท่าฐานและลาวาออกไปไกลหลายร้อยกิโลเมตรและปะทุซ้ำในวันอาทิตย์ซึ่งส่งผลให้มีผู้โดยสารตกค้างประมาณ 170,000 คนและเที่ยวบินล่าช้าอีก 1,558 เที่ยวด้านนายดูดิปูรวาคันทีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมของอินโดนีเซียกล่าวว่าท่าอากาศยานนานาชาติหลายแห่งในเมืองต่างๆของประเทศรวมถึงเมืองเซมารังและเมืองสุราบายาบนเกาะชวาถูกจัดเตรียมไว้เป็นท่าอากาศยานสำรองสำหรับการเปลี่ยนเส้นทางการลงจอดแล้วจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio

0: ของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียวโกลบอลเฮาส์ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
2: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
1: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
2: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
1: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได
3: ้ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดคอฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
4: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
3: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
5: ไปหาหมอไหมคะ
6: ไม่อ่ะ
5: ไปหาหมอเธอ
6: ไม่อ่ะ
5: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร053-200-002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
7: 10 20 30 40 10 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้อง D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
8: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
9: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
10: ้แล้วจะให้ช่วยจ่าย
9: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
11: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.

You're listening. 92 Chiang Mai Radio. Chiang Mai Radio 92. เสนอรายการ Mass FM โดยคุณศรีสุดาโชติชาติ

0: ับสิ่งใหม
1: ่วางใจให้เป็นก็เห็นสุขเพราะทุกอยู่ไม่เที่ยงสุขอยู่ไม่ไกล
0: ได้สูดหายใจอากาศดี
1: ๆมีครอบครัวพร้อมหน้ามีความรักและเมตตากันห่วงใยใส่ใจและแบ่งปันขอบคุณที่ยังมีกันและกันในวันนี้ Your happiness
0: Our happiness
1: Our happiness Mass FM
0: FM
1: ร่วมตระหนักโดยเรียนรู้อย่างมีความสุขกับโรงเรียนวารีเชียงใหม่ And Education Beyond Tomorrow
2: Fora B ผู้ไขความลับอันน่าอัศจรรย์จากรวงพึ่ง
3: การเวลาแบรนด์ช็อกโกแลตของคนไทยภูมิใจในรางวัลระดับนานาชาติ
1: แจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทด้วยสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขาย
4: มนนมสดความอร่อยที่มากด้วยคุณค่า
1: ร้านวรรณสนันศูนย์รวมของฝากจากเจียงใหม่เจ้ามีโชคพลาซ่าคอมมูนิตี้มอลล์ที่มีความหลากหลายสะดวกสบายจับจ่าย

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะกลับมาพบกันเวลาของรายการวิทยุ Mass FM ร่มธรรมร่มใจจากใจศรีสุดาชวชาติค่ะสภาพอากาศสำหรับเชียงใหม่ในช่วงนี้ปริมาณฝนไม่ได้มาก 60% ของพื้นที่จังหวัดยังดีนะคะที่ในช่วงฤดูฝนตลอดเวลาที่ผ่านมาบ้านเรายังมีฝนตกช่วงนี้ฝนตกหนักเกิดอุทกภัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศเมียนมาเห็นบอกว่ากำแพงกั้นน้ำฝั่งเมียนมาพังนะคะจึงทำให้แม่น้ำสายทะลักท่วมจังหวัดท่าขี้เหล็กบริเวณพรมแดนไทยเมียนมาหลังกระแสน้ำในแม่น้ำสายเพิ่มระดับสูงขึ้นอย่างรวดเร็วแล้วก็ส่งแรงอัดมหาศาลพัดกำแพงป้องกันน้ำท่วมทางฝั่งประเทศเมียนมาพังทลายลงจึงทำให้น้ำป่าทะลักเข้าสู่พื้นที่ชุมชนและเขตเศรษฐกิจในจังหวัดท่าขี้เหล็กประเทศเมียนมาอย่างหนักการที่น้ำไหลทะลักออกไปทางฝั่งประเทศเมียนมาได้ช่วยระบายแรงดันน้ำมวลน้ำบริเวณสะพานข้ามแม่น้ำสายแห่งที่1เชื่อมแม่สายท่าขี้เหล็กเริ่มลดระดับลงอย่างเห็นได้ชัดซึ่งทางเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นทั้งสองฝั่งก็กำลังเร่งเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยเทศบาลตำบลแม่สายจังหวัดเชียงรายตอนนี้ก็มีการประกาศแจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำเนื่องจากระดับน้ำเข้าสู่เกณฑ์ธงส้มขณะที่ช่วงบ่ายวันนี้ที่เชียงใหม่หลายพื้นที่มีฝนตกนะคะนอกจากเชียงรายที่แม่ฮ่องสอนเมื่อคืนนี้ปรากฏว่าเกิดฝนตกหนักสะสมอย่างต่อเนื่องทำให้ระดับน้ำในลำน้ำแม่ฮ่องสอนเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วและเกิดน้ำป่าไหลหลากทะลักเข้าท่วมหย่อมบ้านคุมน้ำปรากฏว่าบ้านเรือนถูกกระแสน้ำพัดเสียหายทันที3หลังค่ะและความแรงของน้ำก็ยังส่งผลกระทบต่อพื้นที่ใกล้เคียงประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเตรียมความพร้อมรับมือกับอันตรายจากฝนที่ตกสะสมโดยเฉพาะในพื้นที่ใกล้ทางน้ำไหลผ่านและชุมชนในพื้นที่ลุ่มต่ำนะคะที่อาจจะได้รับผลกระทบโดยตรงจากมวลน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นยังคงติดตามข่าวสารสาระที่เป็นประโยชน์และข้อคิดดีๆติดตามได้ที่นี่พร้อมกับคุณพัฒน์ธรรมนัสชัยมินนะคะอีกหนึ่งช่องทางค่ะเป็นเพื่อนกันทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุ Mass FM เชียงใหม่ตลอดจนสุขดีที่เชียงใหม่ติดตามทาง TikTok ก็ได้นะคะและอีกหนึ่งเพจร่วมทำร่วมใจสามารถติดตามทาง YouTube ได้ด้วยค่ะ
1: Mass FM
2: สักวันที่ท้อขอพักสักวันที่รอ
3: ขอเป็นหนึ่งแรงบันดาลใจ
4: หนึ่งแรงบันดาลใจ
5: ภูมิคุ้มกันเป็นเรื่องของการฝึกฝนฝึกฝนที่จะคิดปฏิบัติและกระทำก็เหมือนกับเราอ่านหนังสืออ่านแล้วไม่คิดไม่นำมาปฏิบัติและไม่ลงมือทำก็เสียประโยชน์ถ้าอ่านแล้วรู้จักคิดนำมาปฏิบัติและลงมือทำอย่างจริงๆจังๆเชื่อมั่นว่าวันหนึ่งก็จะถึงฝั่งฝัน
6: วันนี้ทำความดีแล้วหรือยัง
0: ร่มธรรมร่มใจสื่อธรรมสู่ใจร่มธรรมร่มใจร่มแห่งพระธรรมกางกั้นกิเลสและความทุกข์เพื่อประโยชน์และความสุขแก่หมู่

0: ชิมที่ตลาดเกษตรชุมชนทุกเสาร์อาทิตย
1: ์มีโชคพลาซ่าคอมมูนิตี้มอลล์ที่ครองใจคนเชียงใหม่ในความพร้อมอันหลากหลาย
2: จับจ่ายด้วยราคายุติธรรม
0: มีโชคพลาซ่าถนนเชียงใหม่แม่โจ้สายใหม่053-240-745
2: 240-777
1: และทาง Facebook มีโชคพลาซ่า
3: คุณผู้ฟังคะสายเนื้อต้องแวะมาลองนะคะที่มีโชคพลาซ่าร้านสเต็กมิดลอฟร้านเล็กๆแต่เมนูเพียบค่ะเมนูเด็ดต้องสั่งสเต็กเนื้อริบอายนิวซีแลนด์นะคะแถมมีเมนูข้าวหน้าต่างๆแล้วก็ซุปกิมจิร้อนๆให้สดอีกด้วยสเต็กมิดลอฟที่มีโชคพลาซ่าค่ะ
4: สุขดีที่เชียงใหม่อีกหนึ่งบันทึกเพื่อเล่าเรื่องราวที่เป็นความสุขความดีงามและเป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตผ่านการผ่านพบผู้คนเหตุการณ์ประสบการณ์ความสำเร็จที่เที่ยวที่ทานในเชียงใหม่ใกล้กันทุกเวลาติดตามทางเฟซบุ๊กสุขดีที่เชียงใหม่
3: คุณผู้ฟังคะโรงเรียนวารีเชียงใหม่อยากจะบอกว่าอนาคตของลูกเริ่มต้นจากโรงเรียนที่มองเห็นศักยภาพของเขาวารีโอเพนเฮาส์2027เปิดโลกการเรียนรู้สู่อนาคตที่เป็นคุณหากคุณกำลังมองหาโรงเรียนที่ไม่ได้สอนเพียงให้ลูกเรียนเก่งแต่พร้อมค้นหาความถนัดพัฒนาศักยภาพและสร้างความมั่นใจให้ลูกเติบโตในแบบของตัวเองเชิญนะคะมาเปิดโลกการเรียนรู้สู่อนาคตที่เป็นคุณวารีโอเพนเฮาส์2027เพราะเราเชื่อว่าเด็กทุกคนมีความสามารถที่แตกต่างกันหน้าที่ของโรงเรียนก็คือช่วยเขาค้นพบขอเชิญคุณพ่อคุณแม่พาลูกมาสัมผัสประสบการณ์จริงมาดูห้องเรียนมาพูดคุยกับครูมาดูหลักสูตรและกิจกรรมและค้นพบว่าวารีเชียงใหม่จะพาลูกของคุณไปได้ไกลแค่ไหนวันเสาร์ที่12กันยายนนี้ค่ะตั้งแต่9โมงเช้าจนถึง10โมงครึ่งในระดับอนุบาลส่วนระดับประถมและมัธยมตั้งแต่10โมงครึ่งจนถึง11โมง45นาทีที่โรงเรียนวารีเชียงใหม่พบกันนะคะเยี่ยมชมหลักสูตรและห้องเรียนกิจกรรมเวิร์กช็อปนำเสนอหลักสูตรเข้มข้นสัมผัสบรรยากาศการเรียนรู้จริงสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้อย่าปล่อยให้การเลือกโรงเรียนเป็นเพียงการเลือกสถานที่เรียนนะคะแต่อยากให้เป็นการเลือกพื้นที่ที่ลูกจะเติบโตพบกันในวารีโอเพนเฮาส์2027เพราะอนาคตของลูกไม่จำเป็นต้องเหมือนใครวารีเชียงใหม่ and education beyond tomorrow 053-140-232-4 การศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกลค่ะ
1: เทศบาลนครเชียงใหม
5: ่เทศบาลนครเชียงใหม่นครแห่งความสุข
1: นครแห่งความสุข
5: ภายใต้ชีวิตวิถีใหม
6: ่บ่อน้ำนับเป็นแหล่งน้ำที่สำคัญที่มีอยู่ภายในบ้านในอดีตปกติคนแต่ก่อนถ้าไม่จำเป็นจะไม่ขุดบ่อน้ำเพราะมีความเชื่อว่าเมื่อขุดบ่อและใช้น้ำไปแล้วหากจะถมบ่อน้ำนั้นถือเป็นความขุดหรืออัปมงคลเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำดังนั้นจึงมีการใช้น้ำจากบ่อของคนอื่นที่ขุดไว้แล้วหรือใช้น้ำจากบ่อสาธารณะของหมู่บ้านโดยหมู่บ้านหนึ่งนั้นจะมีบ่อน้ำที่มีน้ำดีใสไม่แห้งมีน้ำตลอดปีสัก2-3บ่อเจ้าของบ่อยินดีให้คนในหมู่บ้านมาตักใช้งานได้หรือบางหมู่บ้านชาวบ้านก็จะรวมกันขุดบ่อในที่สาธารณะเรียกว่าเป็นบ่อน้ำรวมการขุดบ่อน้ำมีขั้นตอนมากมายจึงไม่ใช่เรื่องง่ายดังนั้นผู้ที่จะขุดบ่อไว้ใช้เองต้องเป็นคนที่มีฐานะดี
5: เทศบาลนครเชียงใหม่นครแห่งความสุข
7: นครแห่งความสุข
5: ภายใต้ชีวิตวิถีใหม่
3: คุณผู้ฟังคะเทศบาลนครเชียงใหม่ขอร่วมแสดงความยินดีและชื่นชมในความสำเร็จของโรงเรียนเทศบาลวัดศรีสุพรรณที่สร้างชื่อเสียงและความภาคภูมิใจในเวทีระดับชาติด้วยการคว้ารางวัลชนะเลิศระดับประเทศการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรพัญญะประเภททีมระดับประถมศึกษารับโล่รางวัลพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจากการเข้าร่วมงานมหกรรมการประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนาครั้งที่7ณมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์

0: ราชวิทยาลัยอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาความสำเร็จในครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความรู้ความสามารถความเพียรพยายามและความมุ่งมั่นของนักเรียนตลอดจนความทุ่มเทของคณะครูบุคลากรทางการศึกษาและผู้ปกครองที่ร่วมกันส่งเสริมและพัฒนาเยาวชนนับเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของโรงเรียนเทศบาลวัดศรีสุพรรณเทศบาลนครเชียงใหม่และชุมชนวัดศรีสุพรรณพร้อมเป็นแรงบันดาลใจให้เยาวชนรุ่นใหม่ร่วมกันสืบสานพระพุทธศาสนาศิลปะวัฒนธรรมและสิ่งดีงามของสังคมไทยให้คงอยู่สืบไป
1: Mass FM, your happiness

ังคะความมั่นใจเป็นเสมือนเชื้อไวรัสที่มีประโยชน์ค่ะที่แพร่กระจายไปทั่วร่างกายของเราได้ถ้าหากมีความมั่นใจก็จะส่งผลให้ทำสิ่งต่างๆในแง่บวกได้ค่ะแต่ถ้าไม่มีความมั่นใจทุกสิ่งที่ทำก็มักจะถูกบ่อนทำลายลงนะคะดังนั้นคนที่ไม่มีความมั่นใจนั้นไม่ได้เพียงแค่หวาดกลัวที่จะทำในสิ่งที่พวกเขาไม่มีความเชี่ยวชาญเท่านั้นค่ะแต่พวกเขาก็จะเริ่มมีความกลัวในการที่จะทำในสิ่งที่พวกเขาเก่งกาจอีกด้วยนะคะเพราะอาจจะต้องเริ่มตั้งคำถามใหม่ว่าพวกเขามีความสามารถในเรื่องใดบ้างหรือเปล่าสำหรับคนที่ไม่มั่นใจนั่นเองค่ะแต่คนที่มีความมั่นใจจะบวกเพิ่มความสำเร็จได้แต่การขาดความมั่นใจจะทวีคูณความล้มเหลวนั่นเองค่ะเมื่อใดก็ตามที่ความมั่นใจในตัวเริ่มลดลงลองหันกลับไปทำในสิ่งที่คุณถนัดมากที่สุดนะคะหลังจากนั้นค่อยๆเริ่มต้นทดลองทำงานที่มีความท้าทายมากยิ่งขึ้นก็จะเป็นการเพิ่มความมั่นใจและไม่พ่ายแพ้ในที่สุดค่ะ

0: ือถือราคาพิเศษที่นิยมพาณิชย์ iPhone 17 Pro Series ลดสูงสุดถึง 4,000 หรืออยากได้งบประหยัดต้องมือถือราคาพิเศษดาวเริ่มแค่99บาทสบายใจไม่มีล็อกเครื่อง
1: ครบบุ๊กเรียนลื่นทำงานครบรายเดือนเพียง359บาทผ่อน 0% นาน24เดือน MacBook Neo ดาวเพียง 2,990 ฟรีประกันอุบัติเหตุซื้อทีวีวันนี้ยิ่งคุ้มในราคาสุดพิเศษเรื่องเก่าไม่รู้จะเก็บไว้ไหนเอามาลดเพิ่มได้อีกต่ออ
0: ยากติดโซลาร์เซลล์ที่บ้านก็ทำได้ผ่อนถูกกว่าค่าไฟที่จ่ายเอกสารง่ายไม่ยุ่งยากครบจบทุกความคุ้มต้องที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขา
2: คุณผู้ฟังคะวันนี้นิยมพาณิชย์จัดรายการมหกรรมเครื่องซักผ้าลดแบบถล่มราคาสินค้าที่นิยมพาณิชย์กับมหกรรมเครื่องซักผ้าใครที่กำลังมองหาเครื่องซักผ้าไซส์ใหญ่บอกเลยว่าช่วงนี้คุ้มมากๆค่ะเครื่องซักผ้าโตชิบาขนาด19กิโลซักผ้าหน่วมได้สบายๆในราคาไม่ถึงหมื่นจะถังเดียวฝาหน้าหรือ2ถังจัดเต็มทั้งความคุ้มอีกทั้งดาวเบาๆผ่อนสบายๆเริ่มเพียงหลักร้อยพร้อมของแถมสุดพิเศษตามรุ่นแบบที่กำหนดส่วนใครที่มีเครื่องเก่าอย่าเพิ่งทิ้งค่ะเอามาแลกเครื่องใหม่แลกลดสูงสุดได้ถึง 2,000 บาทหรือซ้ายทั้ง2ชอบใหญ่ๆ20กิโลวันนี้เหลือเพียง 7,000 กว่าบาทเท่านั้นหมดกังวล นะคะฝนจะตกคราบจะหนักแค่ไหนหายห่วงเมื่อเปลี่ยนเครื่องซักผ้าให้เป็นไซส์ใหญ่ซักสะอาดง่ายขึ้นคุ้มทั้งเงินคุ้มทั้งเวลาติดตามมาค่ะที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขาพร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขายค่ะ
3: เสียสั่งลดถล่มราคาสินค้าที่นิยมพาณิชย์กับมหกรรมเครื่องซักผ้าซื้อไซส์ใหญ่19กิโลซักผ้านวมได้ชิลๆจะซักกี่รอบก็ผ่อนวันละไม่ถึง16บาทจะถังเดียวฝาหน้าหรือ2ถังราคาคุ้มทุกตัวดาวเบาผ่อนสบายเริ่มเพียงหลักร้อยพร้อมของแถมสุดพิเศษ
1: ถ้าเสียดายเครื่องเก่าก็เอาไปแลกใหม่ได้ราคาสูงสุดตั้ง 2,000 หรือชอบแบบ2ถังขนาด20กิโลเหลือเพียง 7,000 กว่าฝนจะตกราบจะหนักแค่ไหนก็หายห่วงเปลี่ยนเครื่องซักผ้าให้เป็นไซส์ใหญ่ซักสะอาดได้ง่ายง่ายคุ้มค่าคุ้มเวลาไม่ต้องจ่ายเยอะ
4: ดีใจที่ทุกวันได้จิบน้ำผึ้งผสมมะนาวชุ่มคอชื่นใจน้ำผึ้งผสมขิงช่วยขับลมพรีพอลิสต้านหวัดต้านมะเร็งฮันนี่ฟินิ

0: ะเลือกใช้และเลือกที่จะให้ Forabมีทั้งสบู่และเจลอาบน้ำผสมน้ำผึ้งสบู่ Prosperlis สครับผิวหน้าผิวกายแผ่นมาสหน้าผสมนมผึ้งโลชั่นบำรุงผิวและลิปมันบำรุงริมฝีปากสูตรผสมน้ำผึ้ง
1: Forabจากความมหัศจรรย์ของผึ้งสู่การวิจัยพัฒนาและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์มานานกว่า30ปีด้วยเทคโนโลยีเครื่องจักรที่ทันสมัยได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตจากองค์กรต่างๆทั้งระดับประเทศและสากลสร้างความภูมิใจในผลิตภัณฑ์ของคนไทยสู่ตลาดโลกทั้งสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นสิงคโปร์มาเลเซียและอินโดนีเซีย
0: ให้ Forabดูแลสุขภาพที่ Forabช็อปในหมู่บ้านเชียงใหม่แล
1: และ Forabอินดัสทรีถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยก TOT 200

ู้ฟังคะในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงอย่ามองข้ามในการป้องกันมาตรการส่วนบุคคลเพื่อป้องกันโรคที่มาพร้อมกับทางเดินหายใจนะคะจากการเปิดเผยของศาสตราจารย์นายแพทย์ยงผู้วรวรรณราชบัณฑิตสำนักวิทยาศาสตร์ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิกคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้โพสต์เฟซบุ๊กเรื่องความรุนแรงของโควิด-19 ปัจจุบันไม่ต่างกับโรคทางเดินหายใจเช่นไข้หวัดใหญ่เนื้อหาระบุว่านับตั้งแต่มีการระบาดใหญ่ของโรคโควิด-19 เข้าสู่ปีที่6ในปีแรกที่โรคระบาดทุกคนไม่มีภูมิต้านทานไม่เคยติดเชื้อไม่เคยได้รับวัคซีนทุกคนมีสิทธิ์ติดโรคได้เท่ากันเป็นธรรมดาความรุนแรงของโรคจะมากที่สุดในปีแรกอย่างไรก็ตามโรคที่มีความรุนแรงสูงมากจะไม่ระบาดไปทั่วโลกได้อย่างง่ายยกตัวอย่างเช่นอีโบลาอัตราตายถึง 50% และความรุนแรงโรคสูงมากการเคลื่อนย้ายถิ่นฐานหรือขึ้นเครื่องบินจึงเป็นไปได้ยากมากตรงข้ามกับโควิด-19 โรคมีความรุนแรงน้อยกว่าอีโบลามากในตอนต้นอัตราการเสียชีวิตโดยเฉลี่ยอยู่ที่1%และมีจำนวนมากมีอาการน้อยจึงสามารถแพร่ระบายไปได้ไกลเมื่อแพร่กระจายทั่วโลกและคนจำนวนมากติดเชื้อไปแล้วรวมทั้งมีวัคซีนในการป้องกันถึงแม้จะไม่ป้องกันได้แบบสมบูรณ์ก็สามารถลดความรุนแรงของโรคลงไวรัสก็จะวิวัฒนาการลดความรุนแรงของโรคลงตามหลักของวิวัฒนาการอัตราการเสียชีวิตหรือความรุนแรงของโรคจึงลดลงมาโดยตลอดจนกระทั่งปลายปีของการระบาดในปีที่3ได้มีการเปลี่ยนจากโรคระบาดร้ายแรงมาเป็นโรคระบาดที่ต้องเฝ้าระวังและมีการบันทึกเฉพาะผู้ป่วยที่นอนโรงพยาบาลจึงมีตัวเลขของการเสียชีวิตต่อผู้ป่วยที่นอนโรงพยาบาลไม่ใช่ผู้ป่วยทั้งหมดและลดลงมาเรื่อยๆจนในปัจจุบันในปี2568และ2569มีข้อมูลการรายงานผู้ป่วยโควิด-19 เช่นเดียวกับการรายงานผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่จากข้อมูลการเจ็บป่วยทั้งหมดที่รายงานเข้าสู่กระทรวงสาธารณสุขข้อมูลอัตราการป่วยตายจะเห็นว่าลดลงมากอัตราการเสียชีวิตในผู้ป่วยที่ติดเชื้อในประเทศไทยจะลดลงมาโดยตลอดทุกปีในปีแรกจะอยู่ที่ 1% และลดลงมาเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันอยู่ที่ 0.015% หรือกล่าวได้ว่า15คนในแสนคนที่ป่วยหรือติดเชื้อจึงไม่ต่างอะไรกับโรคทางเดินหายใจอื่นๆซึ่งจะเห็นถึงความรุนแรงของโรคด้วยอัตราตายลดลงมาโดย

0: ฟังคะศูนย์การค้าแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนขอเชิญร่วมเติมเต็มสีสันให้กับชีวิตได้ทุกวันที่นี่ตั้งแต่10โมงเช้าจนถึง3ทุ่มนะคะความสุขที่หลากหลายสู่การจับจ่ายที่สบายใจแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนโดยเฉพาะชั้น1ค่ะเป็นศูนย์รวมความสุขที่ครบครันกับแจ่มฟ้าดีพาร์ตเมนต์สโตร์ศูนย์รวมเสื้อผ้าแฟชั่นชั้นนำทันสมัยทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีลดราคาสูงสุดถึง 50% ในแต่ละเคาน์เตอร์ไม่ว่าจะเป็นแผนกยีนรองเท้าบุรุษรองเท้าสตรีเสื้อผ้าแฟชั่นชุดทำงานเครื่องสำอางและอื่นๆอีกมากมายนอกจากนี้ยังเติมเต็มด้วยร้านอาหารทั้ง KFC Starbucks Coffee สาขาแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนเรียวตะชาบูร้านอาหารญี่ปุ่นซึบากิโดยเชฟกระทะเหล็กประเทศไทยก๋วยเตี๋ยวบ้านสวนรสเด็ดร้านอาหาร Bright Brew เสิร์ฟความสุขกับร้านค้าชั้นนำมากมายทั้งห้างทองเยาวราชกิฟช็อปจากชิกชิกเครื่องสำอางคิวเพรสออเรนทอลพรินเซสร้านหนังสือ C1 Book Center ร้านหนังสือและอุปกรณ์เครื่องเขียนจาก B2S ด้วยนะคะนอกจากนี้ยังมีแว่นท็อปเจริญวัดสัน Power by Banana IT ตลอดจนโรงเรียนสอนดนตรียามาฮ่าลำพูนร้านขนมพึ่งน้อยดังกินโดนัทมิสเตอร์โดนัทชาตรามือคาเฟ่อเมซอนเดลี่ควีนและไก่ย่าง5ดาวและนี่ก็คือสถานที่พักผ่อนของคนทุกวัยแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนเติมสีสันด้วยไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างในหลากหลายรูปแบบเชิญสัมผัสบรรยากาศความสะดวกที่ครบครันและทันสมัยที่แจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนค่ะ
1: โรงเรียนวารีเชียงใหม่การศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกลตอบโจทย์ทุกความฝันกับ8โปรแกรมแผนการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย1ในนั้นคือหลักสูตรเปิดใหม่ล่าสุด Law and Politics Program LPP เรียนรู้พื้นฐานด้านกฎหมายการเมืองและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศฝึกคิดวิเคราะห์และพัฒนาทักษะสู่สายอาชีพด้านนิติศาสตร์รัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์เลือกเส้นทางที่ใช่พัฒนาศักยภาพได้เต็มที่พร้อมก้าวสู่มหาวิทยาลัยและอาชีพในฝันโรงเรียนวารีเชียงใหม่การศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกล and education beyond tomorrow สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร053-140-232-4
2: ศูนย์รวมของฝากจากเชียงใหม
3: ่วนัสนัน
4: สวัสดีเจ้าแวะมาซื้อของฝากแล้วยังได้ของกินล้ำๆคัดแต่คุณภาพปิ๊กไปกินที่บ้านตวยก็ได้เนะเจ้า
5: ร้านวนัสนันผู้ผลิตและจำหน่ายแหนมวนัสนันไบโอเทค
6: แคบหมูกึ่งสำเร็จรูปแคปปี้กรอบอร่อยไขมันต่ำ
7: ข้าวซอยไก่พร้อมปรุงอร่อยได้ทันทีนอกจากนี้ยังมีของดี
8: ห้องเชียงใหม
7: ่ไส้อั่วแกงฮังเลน้ำพริกหนุ่มผักผลไม้ดองต้นตำรับจากวนัสนัน
9: เจิญจวนกันมาที่วนัสนัน
7: ร้านวนัสนันสาขาใหญ่บนถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยกสารเด็กไปทางฟ้าห้าม053-240-829
9: สาขาท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่และสาขาภายในปั๊มปตท.สารพี
7: ร้านวนัสนันศูนย์รวมของฝากจากเชียงใหม่เจ้า
10: จากเสาชิงช้าสู่สาขาที่นิมานเชียงใหม่
11: จากปี1964จนถึงวันนี
10: ้กว่า50ปี
11: แห่งการรักษาคุณภาพความสดอร่อยและปลอดภัย
7: มนนมสดรสนมที่ไม่เคยเปลี่ยน
10: มนนมสดความอร่อยที่มากด้วยคุณค่า
11: เครื่องดื่มนมสดรสละมุน
7: ขนมปังปิ้งหน้าต่างๆด้วยสัมผัสที่กรอบนุ่มทั้งหน้าสังขยาช็อกโกแลตเผือกข้าวโพดเนยถั่วเนยนมเนยน้ำตาลแยมส้มและสตรอเบอรี
10: ่พร้อมขนมปังนึ่งเนื้อเหนียวนุ่มหวานหอมด้วยสังขยาไข่และใบเตย
11: ขอแนะนำของหวานรสเนียนฉ่ำพุดดิ้งนมสดและช็อกโกแลตพร้อมไอศกรีมโฮมเมดจากผลไม้สดรสหลากหลาย
7: มนนมสดถนนนิมานเหมิน
11: 053-214-410
12: กับก้าวใหม่ที่เติบโต
7: มนนมสดขยายสาขาภายในปั๊มปตท.แม่ริมก่อนถึงแยกแม่ริมเสมิง
12: และสาขาถนนสมโภชเชียงใหม่700ปีก่อนถึงสี่แยกตลาดแม่เหีย
7: มนนมสด
3: การให้ไม่มีที่สิ้นสุด
8: การเวลารังสรรค์กล่องของขวัญที่เต็มไปด้วยคราฟช็อกโกแลตเติมความประทับใจให้ผู้รับอย่างไม่รู้ลืม
3: ดาร์กช็อกมิลช็อกไวท์ช็อกแพลนเบสมิลช็อกโกแลตช็อกสอดไส้บงบงสีสันความงามประดุจโลกในเทพนิยายผสานอย่างสร้างสรรค์ในความเป็นไทยภูมิใจในการเป็นขนมเสิร์ฟบนเครื่องของสายการบินประจำชาติ
8: อีกทั้งยังมีแมคคาเดเมียและอัลมอนด์เคลือบช็อกโกแลตฮอตช็อกสติกผงโกโก้ชาโกโก้และผลิตภัณฑ์ช็อกโกแลตเคลือบอีกหลากหลาย
3: เปิดประสบการณ์พิเศษสัมผัสรสชาติช็อกโกแลตที่ไม่เหมือนใครการเวลารังสรรค์คุณค่าความอร่อยของคราฟช็อกโกแลตสู่ความภูมิใจในรางวัลนานาชาติ
8: การเวลาคราฟช็อกโกแลต4สาขาทางเข้ากองบิน41เซนเฟสชั้น4และศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพ
3: สาขาล่าสุดภายในโรงแรม The Slim Riverside ถนนเจริญกรุงกรุงเทพ Your happiness, our happiness. Mass FM.

0: ุณผู้ฟังคะวันนี้ขอแนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่จากฟอร์บีเจลลี่น้ำผึ้งซึ่งมีส่วนผสมน้ำผึ้งแท้ 100% เพราะฉะนั้นจึงได้ความหอมหวานจากน้ำผึ้งดีต่อสุขภาพมากกว่าเจลลี่ทั่วไปสามารถจะนำไปท็อปปิ้งทั้งเมนูเครื่องดื่มขนมไอศกรีมเบเกอรี่ไม่เพียงได้สัมผัสรสน้ำผึ้งนะคะแต่ด้วยกลิ่นที่หอมชัดจึงมีเสน่ห์ไปพร้อมๆกับเนื้อสัมผัสที่นุ่มเด้งเคี้ยวเพลินหวานละมุนเชื่อว่าทานแล้วติดใจค่ะขนาดถุง 1,000 กรัมราคาเพียง90บาทสามารถจะใช้ได้ประมาณมากกว่า30ครั้งเชิญนะคะเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ใหม่จากฟอร์บีเจลลี่น้ำผึ้งรสน้ำผึ้งรสน้ำผึ้งมะนาวและรสน้ำผึ้งองุ่นเคียวโฮค่ะและพบกันนะคะที่ฟอร์บีช็อปทั้ง3สาขาไม่ว่าจะเป็นสาขาสารพีเลยทางต่างระดับ TOT ประมาณ100เมตรค่ะเปิดทุกวันตั้งแต่8โมงเช้าจนถึงบ่าย5โมงครึ่งโทร053-420-568สาขาเชียงใหม่แลนด์083-043-5396และสาขาแม่สาย095-675-7989ค่ะ
1: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: หอมดอกแก้วรอบกาดแถมยังมีร่มเงาของต้นแคนาสาระมหาโชคโอบล้อมน้ำพุขนาดใหญ
3: ่ให้ธรรมชาติเยียวยาความเหนื่อยล้าก
4: าดมณีแลนด์มาร์คกลางใจคนชอบชิมชอบทานชอบบรรยากาศชิล
2: ๆตลาดนัดอาหารของคาวหวานเครื่องดื่มร้านอาหารหลากหลายอร่อยไปหมดในราคาประหยัดและที่จอดรถสะดวก
3: กาดมณี
4: ในบรรยากาศยามเย็นมานั่งทานอาหารรอบลานสัตว์เห็นวิวดอยสุเทพเด่นชัดที่กาดมณีบนถนนวัวลายติดศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม
5: ่สนใจพื้นที่ขายติดต่อ061-329-5632
6: กว่า40ปีถาวรท่อไอเสียอาณาจักรแห่งหม้อพักท่อไอเสียที่มีให้เลือกมากที่สุดทุกรูปแบบ
7: ยืนหยัดในธรรมาภิบาลบริการด้วยความโปร่งใสเป็นธรรมมีประสิทธิภาพและประหยัด
6: ถาวรท่อไอเสียคำนึงถึงคุณภาพสินค้าและบริการมาเป็นอันดับหนึ่ง
7: ด้วยประสบการณ์และความ

0: ค่ะขอบคุณนะคะกับการติดตามรายการวิทยุแมส FM จากใจศรีสุดาชวชาติเป็นเพื่อนกันค่ะทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุแมส FM เชียงใหม่สุขดีที่เชียงใหม่และร่มธรรมร่มใจวันนี้ลาไปก่อนนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ
1: Mass FM
2: ผู้มุมานะจะประสบความสำเร็จตั้งแต่เริ่มขณะที่ผู้อื่นจะประสบความล้มเหลว Persistent people begin their success where others end in failure

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะสนค.เผยเงินเฟ้อเดือนสิงหาคมพุ่งร้อยละ 2.53 นายนันทพงศ์จิรเลิศพงศ์ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าเปิดเผยว่าดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของไทยเดือนสิงหาคม2569อยู่ที่ระดับ 102.67 เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.53 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนโดยมีปัจจัยหนุนสำคัญจากราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในประเทศที่ยังทรงตัวในระดับสูงซึ่งเป็นผลกระทบจากสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ยืดเยื้อมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจเพิ่มเติมและการใช้ปฏิบัติการทางทหารนอกจากนี้ราคาสินค้ากลุ่มอาหารมีการปรับตัวสูงขึ้นอย่างเป็นวงกว้างทั้งอาหารสำเร็จรูปและอาหารสดเช่นไข่ไก่ไก่สดผักสดและผลไม้สดซึ่งเป็นผลมาจากกำลังซื้อที่ฟื้นตัวผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสประกอบกับสภาพอากาศแปรปรวนที่ส่งผลให้ปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาดลดลงส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานเดือนสิงหาคมเร่งตัวขึ้นมาอยู่ที่ร้อยละ 1.44 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันปีก่อนจากร้อยละ 1.34 ในเดือนกรกฎาคมด้านสถานการณ์เงินเฟ้อไทยเทียบกับต่างประเทศจากข้อมูลล่าสุดเดือนกรกฎาคม2569อัตราเงินเฟ้อทั่วไปของไทยปรับสูงขึ้นร้อยละ 1.95 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อนซึ่งจัดว่าอยู่ในระดับต่ำอันดับที่31จาก135เขตเศรษฐกิจทั่วโลกและต่ำเป็นอันดับ3ของภูมิภาคอาเซียนจาก8ประเทศที่มีการเปิดเผยข้อมูลเคลื่อนไหวราคาสินค้าเดือนสิงหาคมขณะที่เงินเฟ้อเดือนสิงหาคมเมื่อเทียบกับเดือนกรกฎาคมปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.56 และเฉลี่ย8เดือนแรกของปีสูงขึ้นร้อยละ 1.37 สำหรับแนวโน้มอัตราเงินเฟ้อทั่วไปเดือนกันยายน2569คาดว่าจะยังคงเป็นบวกอย่างต่อเนื่องจากแรงกดดันด้านราคาน้ำมันค่าเดินทางและราคาอาหารสดที่ยังคงทรงตัวสูงจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในตอนชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Tune for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.

สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอ็กซ์พลัสจากประเทศญี่ปุ่นอัลลินามินเอ็กซ์พลัสสำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอ็กซ์พลัสอัลลินามินเอ็กซ์พลัสสำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย

0: าบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดถือครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทกันยายนนี้อย่ารอให้ของหมดเปิดคลังลดสุดช็อปช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
2: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
3: เตือนแล้วนะใครอายุ50ปีขึ้นไปมีประกันสังคมอย่าปล่อยสิทธิ์ทิ้งไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ฟรีที่โรงพยาบาลลานา
4: แถมไม่ต้องกลัวเสียเวลา
3: ถูกต้องด้วยช่องทางด่วนพิเศษ Drive In Vaccineจองจอดฉีดจองคิวออนไลน์เลือกวันฉีดจอดรถหน้าห้องฉีดวัคซีนได้เลยสะดวกรวดเร็ว10นาทีจบจะเลือกวัคซีน4สายพันธุ์ไฮโดสพรีเมียมหรือแบบพ่นจมูกก็ซื้อง่ายผ่านออนไลน์รีบมาใช้สิทธิ์และจองคิวได้เลยแอดไลน์แอดลานาฮอสพิทอล
5: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
6: Biopharm เพื่อนคู่สุขภาพ
5: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
7: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
8: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
7: ่
8: ะ
7: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
8: ว้าว
7: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
9: เปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
10: 7โหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
9: ดีไซน์ล้ำออปชั่นหลนเสียงเทพระดับยามาฮ่าพรีเมียมหายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วย Nano EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
10: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหี่ยลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
11: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel AChannel B Stereo Multiplex Welcome to Chiang Mai Radio
12: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารลิมปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
13: You're listening

ใครก็ไปเลยชอบแบบไหนก็ไปทำสิ่งที่อยากได้อยากทำกันละกันนะคะงั้นกล่าวของวิวณัฐวรวงศ์สนิทเพลงนี้กับกบนะคะเหมือนในกบในกะลาปิดหูปิดตาเอาไว้ประมาณนั้นนะคะก่อนนั้นมีดังพันกรกับไม่เอาคืนด้วยกลับเข้าสู่โหมดของการฟังเพลงเก่าเป็นเพื่อนกันในช่วงเย็นของวันจันทร์นะคะ7 กันยายน 2569ฟังเพลงเก่าๆเป็นเพื่อน

เป็นคนอื่นนะคะเงินเก่าของพี่เปิ้ลธงชัยแม่อินตายก่อนนั้นเมกกี้ด้วยกับอย่ามองฉันเป็นคนอื่นค่ะ17:24 นความคนไทยนะคุณผู้ฟังซึ่งเป็นอะไรที่จะบอกว่าเป็นความน่ารักของคนไทยชาติใดเรียนแบบนี้ยากมากๆจริงๆค่ะโดยเฉพาะพลังของคนไทยนี้ยิ่งใหญ่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกีฬาเรื่องของสัตว์ต่างๆนานาด้วยล่าสุดคงจะเคยได้เห็นคลิปที่เป็นไวรัลนะคุณผู้ฟังเขาเรียกเป็นพลังของคนไทยจากคลิปเดียวที่มีคนไปเที่ยวฟาร์มจระเข้แล้วก็สวนสัตว์สมุทรปราการแล้วก็เจอลานแสดงช้างที่มีผู้ชมนั่งเพียง1คนเท่านั้นแต่ว่าการแสดงก็ยังคงดำเนินต่อไปพร้อมกับข้อความว่ายืนยันที่จะโชว์ต่อไปแม้จะมีผู้คนผู้ชมเพียงแค่คนเดียวก็ตามจากคลิปนั้นคุณผู้ฟังสู่กระแสไวรัลที่ถูกแชร์ไปในโลกออนไลน์ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวค่ะหลังจากนั้นคนไทยก็ชวนกันไปเที่ยวชวนกันไปให้กำลังใจไปอุดหนุนอะไรต่างๆนานาจนรถติดกันเลยทีเดียวนะคะเส้นทางในการที่จะเดินทางไปฟาร์มจระเข้สมุทรปราการเนี่ยรถแน่นและคนแน่นจากโดดเดี่ยวในวันก่อนตอนนี้อบอุ่นไปด้วยพลังคนไทยมากมายทีเดียวค่ะซึ่งในอัฒจันทร์ที่แสดงช้างคงจะเห็นในคลิปว่ามันกว้างมากแล้วก็ในคลิปเนี่ยมีคนนั่งเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นแต่หลังจากนี้คนแน่นคนเต็มทุกพื้นที่เลยก็ว่าได้ก็ถือว่าเป็นพลังดีๆที่คนไทยนี่แหละรักกันที่สุดเลยทีเดียวทั้งเรื่องของการดูแลเรื่องของสัตว์แล้วก็เรื่องของอื่นๆกีฬาอะไรก็ละพลังไทยนี่แหละสุดยอดมากนางงามอีกอย่างนึงที่คนไทยไม่ยอมแพ้ใครเช่นเดียวกันค่ะคุณผู้ฟังก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสิ่งดีๆที่เห็นแล้วรู้สึกใจฟูนะรู้สึกโอเคเพราะว่านี่คือกำลังใจของคนทำงานแล้วก็คนที่ทำงานในสวนสัตว์ของฟาร์มจระเข้เนี่ยแล้วก็การแสดงช้างเนี่ยก็คือยิ้มแย้มแจ่มใสเฟรนลี่แฮปปี้แล้วก็มีความสุขมากๆเลยทีเดียวค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ทำให้อ่านแล้วรู้สึกยิ้มตามได้เป็นเรื่องดีๆของเดือนนี้กันละกันนะคะอยู่ด้วยกันในช่วงเย็นของเราค่ะมาพร้อมกับเรื่องดีๆของการเลือกรถกันบ้างนะคะกับแสงชัยมอเตอร์เซลล์และมิตซูบิชิของเราด้วยค่ะใครที่กำลังมองหารถไฟรถสักคันหนึ่งแต่ว่ารถไฟฟ้าอาจจะยังไม่ตอบโจทย์แนะนำคันนี้เลยค่ะกับรถยนต์อีกหนึ่งคันที่ประหยัดมากๆเลยทีเดียวกับ Mitsubishi Full Hybrid นะคะนี่คือคำตอบประหยัดถึง 24.4 กม.ต่อลิตรและที่สุดด้านช่วงล่างปรับได้ถึง7โหมดการขับขี่โดยเฉพาะหน้าฝนแบบนี้ใช้โหมดเวทมั่นใจทุกโค้งทั้งความปลอดภัยและการบริการหลังการขายนะคะ All New Mitsubishi X-Force HEV คันนี้ค่ะเป็น SUV ดีไซน์ยอดเยี่ยมแห่งปีราคาเริ่มต้น 899,000 บาทและออกรถเพียง 49,000 บาทหรือผ่อนเริ่มต้น 6,388 บาทนะคะ Xpander HEV 2025 MPV 7ที่นั่งอันดับ1ตลอดในตลาดค่ะซึ่งตอนนี้มาพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษรับส่วนลดมากกว่า 150,000บาทจำนวนจำกัดนะคะฉลองโปรแรงมิตซูบิชิครบรอบ65ปีต่อเนื่องฟรีบัตรน้ำมัน 10,000 บาทดอกเบี้ยพิเศษที่ 0% นาน48เดือนครอบครัวมิตซูบิชิลดเพิ่มอีก 10,000 บาทลูกค้านิติบุคคลลดเพิ่มสูงสุด 80,000 บาทนะคะหายห่วงค่ะตอนนี้ขยายเวลาขยายการรับประกันตัวรถแล้วก็ระบบไฮบริดจาก5ปีเป็น7ปีหรือ 150,000 กม.และรับประกันแบตเตอรี่ถึง10ปีด้วยการสอบถามเพิ่มเติมกับศูนย์บริการของมิตซูแสงชัยเชียงใหม่ได้ทั้ง3สาขาสาขาแม่เจ้าแยกรมโชคนะคะสาขาแม่เหียหางดงติดกับแป๊กโครค่ะสาขาลำพูนที่สันป่าฝาย0532625555 0532625555ยอดขายได้ศูนย์บริการระดับ1ของประเทศไทยมั่นใจกับมิตซูแสงชัยนะคะเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ค่ะพี่ปังนครินทร์กิ่งศักดิ์เพลงนี้บ้างกับไกลเท่าเดิมค่ะ

0: Refresh, refill the music.
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 นถึง 23:00 นสำรองโต๊ะที่063-525-1719
2: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ MiU X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ 8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
3: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
4: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
5: ้แล้วจะให้ช่วยจ่าย
4: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด

ราะฉันไม่เคยเปลี่ยนหรือว่าเพราะเธอไม่เหมือนเดิมกันแน่นะคะลืมไปหรือเปล่าการเก่าของซาร่านุสราผงประเสริฐค่ะก่อนหน้านั้นมีซีโรต้ากับมิสคอร์ด้วยเมื่อช่วงบ่ายก็คนเดิมเลยคุณผู้ฟังท่านเดิมขอมิสคอลเวอร์ชันของ Good Mood มาพอตอนเย็นปั๊บเพลงเก่าก็ขอเวอร์ชันออริจินอลมาก็เพราะกันคนละแบบเลยทีเดียวนะนี่คือมิสคอลจากซินเดอเรลล่านะคะตอนนี้บ่ายไม่ใช่บ่าย 4-5 โมงกับอีกประมาณ43นาทีค่ะและช่วงเย็นของเรามาพร้อมกับความอร่อยกันด้วยไม่พลาดแน่นอนที่จะแนะนำความอร่อยให้คุณได้แวะไปพักผ่อนชิลๆกันนะคะอยากจะกินกุ้งอยากจะกินหอยอยากจะกินปลาหมึกได้หมดทุกอย่างเพราะที่นี่จัดเต็มกับอาหารทะเลที่ขึ้นชื่อกุ้งหอยปูปลามากันครบเลยทีเดียวค่ะความอร่อยที่ไม่อยากคุณพลาดยกทะเลมาไว้ที่เชียงใหม่ให้คุณได้ทานกันจะเป็นเมนูไหนก็น่าทานทั้งนั้นเลยทีเดียวที่สำคัญคือเราคัดสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพสดสะอาดนะแล้วก็รวมไปถึงบรรยากาศก็ดีด้วยค่ะแวะกันได้กับร้านท่าจีนชมจันทร์พลัสนะคะเต่าเต้ยหม้อไฟเมนูนี้ต้องสั่งนะคะคุณฟังเนื้อปลาสดเด้งน้ำซุปหอมกลมกล่อมเนื้อปลาคือนุ่มละลายในปากได้เลยนะปูทะเลผัดผงกะหรี่อีกหนึ่งเมนูขายดีของร้านเราค่ะเนื้อปูแน่นหวานปูตัวใหญ่ก้ามปูใหญ่มากคลุกซอสเข้มข้นละมุนกำลังดีกุ้งแม่น้ำเผาไซเบิ้มเลยค่ะคุณผู้ฟังเนื้อหวานฉ่ำเต็มคำน้ำจิ้มเด็ดสุดแล้วก็มีปลาหมึกแดดเดียวปลาหมึกย่างเกี๊ยวปลาท่าฉลอมยำสาวท่าจีนไก่ย่างชมจันทร์หอยเชลล์ทรงเครื่องหอยหวานเผาหอยนางรมสดค่ะมีต้มยำกุ้งแซ่บมากเวซึ่งเป็นเมนูพิเศษของทางร้านเรานะแล้วก็ยังมีนี่เลยค่ะกุ้งแช่น้ำปลากุ้งอบวุ้นเส้นทอดมันกุ้งของโปรดของเด็กๆข้าวผัดนี้ต้องบอกเลยนะว่าต้องสั่งเพราะว่าอร่อยทุกอย่างจริงๆค่ะแวะกันได้ที่ร้านท่าจีนชมจันทร์พลัสพิกัดของร้านอยู่ที่7ยอดนะคะซอยโพธาราม2ซอย LCC ขับผ่าน LCC นิดเดียวเจอซอยแรกด้านซ้ายมือเลี้ยวซ้ายเข้าไปด้านในได้เลยค่ะที่จอดรถเยอะกว้างขวางและสะดวกสบายแวะไปฟินและไปชิลกันได้ทุกเย็นทุกวันที่ร้านท่าจีนชมจันทร์พลัสจองโต๊ะล่วงหน้าได้ค่ะ0635251719 0635251719 17นาฬิกาถึง24นาฬิกาติดตามเราผ่านทาง Facebook และ TikTok ไปดูรีวิวเพิ่มเติมได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัสเสิร์ชชื่อนี้ภาษาไทยได้เลยรับรองว่าเจอแน่นอนเจอความอร่อยและไม่พลาดที่จะแนะนำให้คุณได้แวะไปเจอกันนะคะอีกหนึ่งความสุขของคนไทยวันนี้วอลเลย์บอลชายไทยของเราก็ประกาศศักดามากๆเลยทีเดียวค่ะซึ่งวอลเลย์บอลชายไทยอันดับ52พลิกชนะเกาหลีใต้อันดับ25แบบสุดมัน3-2เซตนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความสุขของนักของคนที่ชื่นชอบในการดูกีฬาหลังจากที่สาวไทยทำสำเร็จตอนนี้ให้กำลังใจกับนักกีฬาวอลเลย์บอลชายไทยกันบ้างกันละกันนะคะเชียงใหม่รีดิโอ92เมกะเฮิร์ตซ์ค่ะมาถึงงานของนิโคทริโอเพลงนี้บ้างชีวิตเราก็จะมีทั้งความเขาเรียกเป็นความสมหวังผิดหวังประมาณนั้นเลยนะคะนิโคทริโอค่ะยิ้มให้กับความผิดหวัง

ื่องนี้ไม่มีจริงนะคะงานเก่าของปานธนพรที่เพราะมากๆเลยทีเดียวมันเศร้าแต่มันคือความจริงมันคือเรื่องจริงที่เราต้องเข้าใจในเรื่องของความรักและการใช้ชีวิตนะคะพรุ่งนี้ไม่มีจริงค่ะงานจากปานธนพรทำปัจจุบันทำวันนี้ให้มันดีที่สุดกันละกันค่ะยิ้มให้กับความผิดหวังจากเนโคเทเรโอด้วยและเวลาจะหมดแล้วคุณผู้ฟังแป๊บเดียวจะ18:00 น.นะคะวันนี้เท่าที่ดูเนี่ยยังไม่มืดเท่าไหร่ประมาณ18:00 น.ใกล้ทุ่มนี้มืดตื้อๆกันเลยทีเดียวค่ะและช่วงนี้ก็อากาศเปลี่ยนแปลงมากๆฝากให้ดูแลเรื่องของสุขภาพอย่าเจ็บอย่าป่วยนี่แหละเป็นสิ่งที่ดีที่สุดค่ะเพราะว่าเรื่องของสุขภาพสำคัญถ้าเกิดเราไม่สบายโอกาสในการจะไปทำงานหาเงินมันก็จะน้อยลงและมันต้องไปเข้าคิวไปหาคุณหมอหูไปหาหมอแต่ละทีนี่ต้องบอกว่าทรมานเหมือนกันนะเพราะว่าหนึ่งก็คือคนเยอะที่จอดรถก็หายากนะแล้วก็ต้องไปนั่งรอค่อนข้างนานคุณหมอก็จะมีงานค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราดูแลตัวเองออกกำลังกายบ้างไม่เครียดบ้างถ้าเกิดเราไม่ป่วยก็ลดเปอร์เซ็นต์ในการไปเจอคุณหมอไม่ค่อยอยากเจอหมอเท่าไหร่เพราะฉะนั้นดูแลตัวเองมากๆกันละกันนะคะขอบคุณทุกการติดตามและผู้สนับสนุนรายการของเราด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเลือกรถที่ถูกใจอย่าลืมนะคะแสงชัยมอเตอร์เซลล์พร้อมให้บริการคุณทั้ง3สาขาและความอร่อยในเย็นนี้ค่ะแวะได้ร้านเปิดแล้วเรียบร้อยเติมความอร่อยให้คุณได้ฟินกันทุกวันกับอาหารทะเลที่ท่าจีนชมจันทร์พลัสค่ะจองโต๊ะล่วงหน้าและสอบถามเพิ่มเติม0635251719 0635251719ชั่วโมงหน้าฟังเพลงสากลกันต่อนะกับรายการ Radio Twilight ค่ะพี่หนูติดภารกิจที่กรุงเทพเพราะฉะนั้นเดี๋ยวชั่วโมงหน้ามีเพลงฟังยาวๆกันกับเพลงสากลเพราะ1ชั่วโมงเต็มๆเป็นเพื่อนคุณฟังหลายๆคนก็ชอบเพราะว่าจะมีเพลงเพราะๆเยอะแยะเลยทีเดียวค่ะติดตามได้ในชั่วโมงหน้าแล้วกันนะคะส่งท้ายด้วยงานของปัญญานาเรืองบุตรค่ะแต่อีกเพลงเก่าของใหม่มาร้องฟังซิฟังให้เยอะขึ้นพูดน้อยลงและเราจะมีความสุขนะคะเจอกันพรุ่งนี้ค่ะวันนี้ไปก่อนสวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: Chiang Mai Radio. Freshen up.
1: Refresh, refill the music. Chiang Mai Radio, freshen up.
2: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลายครัวบ้านเฮาส์ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
3: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
4: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.-23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
5: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารลิมปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
6: You're listening

ชาบูกุชาบูที่คุณต้องลองเพราะความอร่อยที่หลากหลายและบริการดีที่คุณจะประทับใจพร้อมเสิร์ฟคุณภาพทั้งเนื้อวัวเกรดพรีเมียมเนื้อหมูคุโรบุตะสไลด์เนื้อไก่คลีนและยังมีผักสดให้เลือกอร่อยกว่า

0: อร่อยกันได้ทุกวันชาบูกุทั้ง6สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าสาขานิ่มซิตี้เดลี่ชั้น2สาขา3แม่เหียสาขา4พรามสแควร์แยกเมย่าสาขา5กรีนพาร์คเลยแยกเซ็นทรัลเฟสซ้ายมือและสาขา6กาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยพบชาบูกุทั้ง6สาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันชาบูกุสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้
1: อยากให้รางวัลกับตัวเองมองหาของขวัญให้สำหรับคนที่เรารักหรืออยากลงทุนเก็บทองแวะมาดูทองรูปพรรณทั้งแหวนสร้อยข้อมือสร้อยคอหรือทองแท่งได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมห้างทองสิงห์ทองรับประกันคุณภาพรับซื้อทองเก่าทุกชนิดให้ราคายุติธรรมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงทองแม่ริมให้บริการจันทร์ถึงเสาร์ 8:30 น. ถึง 17:00 น.โทร053 299 898
2: Radio Twilight
3: สนับสนุนโดย

0: Radio Twilight
1: สนับสนุนโดยชาบูกุชาบูที่คุณต้องลอง17ปีแห่งคุณภาพสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้ชาบูกุทั้ง5สาขา
2: อยากให้รางวัลกับตัวเองมองหาของขวัญให้สำหรับคนที่เรารักหรืออยากลงทุนเก็บทองแวะมาดูทองรูปพรรณทั้งแหวนสร้อยข้อมือสร้อยคอหรือทองแท่งได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมห้างทองสิงห์ทองรับประกันคุณภาพรับซื้อทองเก่าทุกชนิดให้ราคายุติธรรมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทองแม่ริมให้บริการจันทร์ถึงเสาร์ 8:30 นถึง 17:00 นโทร053-299-898
3: ชาบูกุชาบูที่คุณต้องลองพบความอร่อยที่หลากหลายและบริการดีที่คุณจะประทับใจพร้อมเสิร์ฟคุณภาพทั้งเนื้อวัวเกรดพรีเมียมเนื้อหมูคุโรบุตะสไลด์เนื้อไก่คลีนๆและยังมีผักสดให้เลือกอร่อยกว่า20ชนิดแถมยังมีไอศกรีมตบท้ายมื้ออร่อยน้ำซุปที่หลากหลาย4รสชาติซุปต้มยำกุ้งน้ำข้นสไตล์ไทยซุปต้นตำรับชาบูหอมหวานซุปน้ำดำทงคัตสึสุดคลาสสิกซุปหม่าล่าชาที่ลิ้นหน่อยๆอร่อยมากจะซุปไหนก็อร่อยกันได้ทุกวันชาบูกุทั้ง6สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าสาขานิ่มซิตี้เดลี่ชั้น2สาขา3แม่เหี่ยสาขา4พลามสแควร์แยกเมย่าสาขา5กรีนพาร์คเลยแยกเซ็นทรัลเฟสซ้ายมือและสาขา6กาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยพบชาบูกุทั้ง6สาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันชาบูกุสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้
0: Radio Twilight
1: สนับสนุนโดยห้างทองสิงห์ทองแม่ริมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทอง

0: Radio Twilight สนับสนุนโดย Warm Up Cafe The Best in Town ถนนนิมมานเหมิน053-400-677
1: อยากให้รางวัลกับตัวเองมองหาของขวัญให้สำหรับคนที่เรารักหรืออยากลงทุนเก็บทองแวะมาดูทองรูปพรรณทั้งแหวนสร้อยข้อมือสร้อยคอหรือทองแท่งได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมห้างทองสิงห์ทองรับประกันคุณภาพรับซื้อทองเก่าทุกชนิดให้ราคายุติธรรมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทองแม่ริมให้บริการจันทร์ถึงเสาร์ 8:30 น.ถึง 17:00 น.โทร053-299-898
2: ชาบูกุชาบูที่คุณต้องลองพบความอร่อยที่หลากหลายและบริการดีที่คุณจะประทับใจพร้อมเสิร์ฟคุณภาพทั้งเนื้อวัวเกรดพรีเมียมเนื้อหมูคุโรบุตะสไลด์เนื้อไก่คลีนและยังมีผักสดให้เลือกอร่อยกว่า20ชนิดแถมยังมีไอศกรีมตบท้ายมื้ออร่อยน้ำซุปที่หลากหลาย4รสชาติซุปต้มยำกุ้งน้ำข้นสไตล์ไทยซุปต้นตำรับชาบูหอมหวานซุปน้ำดำทงคัตสึสุดคลาสสิกซุปหม่าล่าชาที่ลิ้นหน่อยๆ อร่อยมากจะซุปไหนก็อร่อยกันได้ทุกวันชาบูกุทั้ง6สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าสาขานิ่มซิตี้เดลี่ชั้น2สาขา3แม่เหี่ยสาขา4พลามสแควร์แยกเมย่าสาขา5กรีนพาร์คเลยแยกเซ็นทรัลเฟสซ้ายมือและสาขา6กาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยพบชาบูกุทั้ง6สาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันชาบูกุสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้
0: Radio Twilight
3: สนับสนุนโดยห้างทองสิงห์ทองแม่ริมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทอง

0: Radio Twilight
1: สนับสนุนโดย Warm Up Cafe The Best in Town ถนนนิมมานเหมิน053-400-677
2: ชาบูกุชาบูที่คุณต้องลองพบความอร่อยที่หลากหลายและบริการดีที่คุณจะประทับใจพร้อมเสิร์ฟคุณภาพทั้งเนื้อวัวเกรดพรีเมียมเนื้อหมูคุโรบุตะสไลด์เนื้อไก่คลีนและยังมีผักสดให้เลือกอร่อยกว่า

0: าล่าชาที่ลิ้นหน่อยๆอร่อยมากจะซุปไหนก็อร่อยกันได้ทุกวันชาบูกุทั้ง6สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าสาขานิ่มซิตี้เดลี่ชั้น2สาขา3แม่เหี่ยสาขา4พลามสแควร์แยกเมย่าสาขา5กรีนพาร์คเลยแยกเซ็นทรัลเฟสซ้ายมือและสาขา6กาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยพบชาบูกุทั้ง6สาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันชาบูกุสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้
1: อยากให้รางวัลกับตัวเองมองหาของขวัญให้สำหรับคนที่เรารักหรืออยากลงทุนเก็บทองแวะมาดูทองรูปพรรณทั้งแหวนสร้อยข้อมือสร้อยคอหรือทองแท่งได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมห้างทองสิงห์ทองรับประกันคุณภาพรับซื้อทองเก่าทุกชนิดให้ราคายุติธรรมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทองแม่ริมให้บริการจันทร์ถึงเสาร์ 8:30 นถึง 17:00 นโทร053-299-898
2: Radio Twilight
3: สนับสนุนโดยชาบูกุชาบูที่คุณต้องลอง17ปีแห่งคุณภาพสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลยืนยันการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทสอดคล้องกับภารกิจและกรอบการคลังอัตราเงินเฟ้อเดือนสิงหาคมปรับตัวสูงขึ้นร้อยละ 2.53 จากราคาน้ำมันและหมวดอาหารที่เพิ่มขึ้นตามกำลังซื้อจากโครงการไทยช่วยไทยพลัสอิหร่านเตรียมประกาศพื้นที่จัดการเดินเรือแห่งใหม่ในอ่าวเปอร์เซียพร้อมเผยแพร่แผนที่เส้นทางเดินเรือใหม่ผ่านช่องแคบฮอร์มุสในอีกไม่กี่วันข้างหน้าต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: รัฐบาลยืนยันการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทสอดคล้องกับภารกิจและกรอบการคลังขณะที่ส.ส.อภิปรายเสนอปรับลดวงเงินงบประมาณเพื่อรักษาวินัยการคลังรองรับวิกฤตในอนาคต
2: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเป็นพิเศษวันนี้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทวาระที่2วันแรกโดยคณะกรรมการวิสามัญปรับลดงบประมาณกว่า 11,162 ล้านบาทจากรายการที่ดำเนินการล่าช้าไม่สอดคล้องกับสถานการณ์หรือมีแหล่งเงินอื่นทดแทนและนำไปเพิ่มรายการที่มีความจำเป็นประเด็นสำคัญตลอดทั้งวันอยู่ที่มาตรา4ว่าด้วยวงเงินงบประมาณโดยสมาชิกเสนอปรับลดงบประมาณตั้งแต่100,000 ล้านบาทไปจนถึง 378,800 ล้านบาทพร้อมเสนอให้ลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นและโครงการที่ไม่คุ้มค่าควบคุมต้นทุนภาครัฐเพิ่มงบลงทุนที่สร้างผลตอบแทนและรักษาพื้นที่ทางการคลังเพื่อรองรับวิกฤตในอนาคตนอกจากนี้ยังมีการตั้งข้อสังเกตว่าหากรวมภาระบำนาญเงินสมทบกบข.และค่ารักษาพยาบาลข้าราชการที่ยังขาดงบประมาณกว่า 104,000 ล้านบาทสัดส่วนประจำอาจสูงถึงร้อยละ76พร้อมเสนอให้ทบทวนหลักเกณฑ์การตั้งเงินสำรองของกบข.เพื่อลดภาระงบประมาณในระยะยาวส่วนมาตรา6งบกลางสมาชิกตั้งข้อสังเกตถึงความเหมาะสมของวงเงินขณะที่นายพรดอนปริศนานันทกุลรองประธานคณะกรรมการวิสามัญชี้แจงว่าการกำหนดวงเงินพิจารณาจากสถิติการใช้จ่ายและภาระที่ไม่สามารถคาดการล่วงหน้าได้รวมถึงจัดสรรงบกลางประมาณ 6,000 ล้านบาทเพื่อรองรับภาระที่อาจเกิดขึ้นจากกรณีคลองด่านเนื่องจากคดีและการเจรจายังไม่สิ้นสุดส่วนกยศ.ซึ่งสมาชิกเสนอให้นำงบประมาณที่ปรับลดไปเพิ่มให้กองทุนนายพรดอนระบุว่าปีงบประมาณ2570กยศ.ได้รับการจัดสรรเพิ่มเป็นประมาณ 9,000 ล้านบาทจาก 5,000 ล้านบาทในปี2569จึงควรเร่งเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารกองทุนโดยเฉพาะการติดตามและการเรียกคืนเงินกู้หากดำเนินการเต็มประสิทธิภาพแล้วยังไม่เพียงพอสามารถพิจารณางบกลางสนับสนุนเพิ่มเติมได้
3: ก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งว่าทำไมเราไม่ได้แปลเพิ่มเข้าไป1ก็เพราะว่าตั้งมากกว่าปีที่แล้วด้วยและ2คือเราตั้งใจที่จะเห็นกยศ.ทำงานเข้มแข็งมากกว่านี้นั่นคือนอกจากจะให้นักศึกษากู้แล้วเนี่ยการเก็บเงินการทวงหนี้การทวงเงินกลับคืนมากยศ.ต้องทำให้มีประสิทธิภาพมากกว่านี้เราก็เห็นว่าให้เวลากับกยศ.ไปทำงานในส่วนนี้ให้ดีเสียก่อนถ้าทำเต็มที่แล้วเงินไม่พอแน่นอนครับในส่วนของงบกลางก็สามารถที่จะอุดหนุนเข้าไปให้กับกองทุนกยศ.ได้
2: ล่าสุดที่ประชุมพิจารณาผ่านมาตรา1ถึงมาตรา7งบประมาณรายจ่ายของสำนักนายกรัฐมนตรีและอยู่ระหว่างการพิจารณามาตรา8งบประมาณกระทรวงกลาโหมจากทั้งหมด41มาตราโดยจะพิจารณาต่อในวันที่8ถึง9กันยายนนี้วาสนาตระเกตรายงาน
1: ด้านนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวภายหลังเข้าร่วมการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระที่2และ3ในวันแรกว่าภาพรวมเป็นไปด้วยดีโดยยืนยันรัฐบาลพร้อมรับฟังทั้งข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหากประเด็นใดเป็นประโยชน์ ่อการดำเนินงานของรัฐบาลจะนำกลับไปประยุกต์ใช้และดำเนินการให้เกิดผลอย่างเหมาะสม
4: ดีครับดีในสภาก็มีการให้ข้อเสนอแนะข้อคิดเห็นก็ทางรัฐบาลก็รับฟังทั้งฝ่ายกรรมาธิการทั้งฝ่ายสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตรงไหนที่มันเป็นประโยชน์เราก็ต้องเอากลับไปประยุกต์แล้วก็ดำเนินการก็เป็นการเมืองสร้างสรรค์ครับ
1: นายกรัฐมนตรีลงนามคำสั่งเนรเทศชาวฝรั่งเศสเหตุมีพฤติกรรมข่มขู่ก่อความเดือดร้อนรำคาญขัดต่อความสงบเรียบร้อยของประเทศนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงนามในคำสั่งกระทรวงมหาดไทยสั่งเนรเทศนายเควินดิมิโนสัญชาติฝรั่งเศสออกไปนอกราชอาณาจักรหลังมีพฤติกรรมข่มขู่คุกคามทำร้ายร่างกายก่อความเดือดร้อนรำคาญแก่ผู้อื่นสร้างความแตกแยกในเชื้อชาติศาสนาและในหมู่นักท่องเที่ยวอย่างรุนแรงรวมถึงมีพฤติกรรมคึกขนองอันอาจเกิดอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สินของผู้อื่นโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยโดยศาลจังหวัดเกาะสมุยได้มีคำพิพากษาว่ามีความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกพุทธศักราช2522พิพากษาปรับ 10,000 บาทแต่จำเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาจึงลดโทษให้กึ่งหนึ่งคงปรับ 5,000 บาทซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวอยู่ในข่ายถูกในประเทศจึงมีคำสั่งให้นายเควินออกไปนอกราชอาณาจักรโดยนายกรัฐมนตรียืนยันว่าการดำเนินการนี้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดเนื่องจากชาวฝรั่งเศสรายนี้มีพฤติการหรือมีความประพฤติไม่เหมาะสมถือเป็นบุคคลที่ประเทศไทยไม่ประสงค์ให้พำนักอยู่ในราชอาณาจักรส่วนนายยาคอฟโอฮยอนชาวอิสราเอลซึ่งถูกในประเทศไปก่อนหน้านี้และมีรายงานว่าจะยื่นอุทธรณ์นั้นสามารถดำเนินการได้ตามที่กฎหมายกำหนด
4: ก็กฎหมายมีแล้วก็ต้องใช้ก็เขาก็ต้องอุทธรณ์กับนายกรัฐมนตรีฮะยังไม่เห็นครับแต่ว่าสิทธิในการอุทธรณ์เนี่ยก็เขาก็ต้องอุทธรณ์กับนายกรัฐมนตรีเพราะว่าคนที่ลงนามในประเทศเขาคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนั่นก็เป็นขั้นตอนก็เดี๋ยวก็ให้เขาอุทธรณ์มาที่นายก
1: ส่วนกรณีความขัดแย้งระหว่างประชาชนในพื้นที่กับโครงการก่อสร้างสุสานชาวยิวในจังหวัดฉะเชิงเทราจะไม่มีการต่อใบอนุญาตให้ใช้ที่ดินดังกล่าวเป็นสุสานทั้งนี้การพิจารณาอนุญาตให้ก่อสร้างสุสานในประเทศไทยต้องคำนึงถึงความรู้สึกและความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่รวมถึงประชาชนชาวไทยเป็นสำคัญด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งตรวจสอบสุสานชาวยิวทุนต่างชาติและนอมินีทั่วประเทศ
5: นายพลพีสวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าจากการตรวจสอบโครงการสุสานชาวยิวแห่งใหม่ในพื้นที่อำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราเคยจะรับอนุญาตในปี2564แต่ใบอนุญาตหมดอายุในปี2566และไม่ได้รับการต่อใบอนุญาตในปี2567เนื่องจากเจ้าหน้าที่ตรวจพบการก่อสร้างไม่เป็นไปตามมาตรฐานทั้งระยะห่างจากถนนและแม่น้ำตามที่กฎหมายกำหนดขณะนี้คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองโดยพบร่างผู้เสียชีวิต4ร่างซึ่งคาดว่า3ร่างถูกนำเข้าพื้นที่หลังใบอนุญาตหมดอายุจังหวัดจึงเตรียมทำหนังสือให้ย้ายออกมิฉะนั้นจะดำเนินคดีตามกฎหมายส่วนอีก1ร่างที่เข้ามาในช่วงใบอนุญาตยังมีผลจะตรวจสอบข้อกฎหมายเพิ่มเติมว่าสามารถคงอยู่ในพื้นที่ได้หรือไม่นอกจากนี้ได้สั่งตรวจสอบสุสานที่เกี่ยวข้องกับชุมชนชาวยิวทั่วประเทศประมาณ 4-5 แห่งคาดว่าจะทราบผลภายใน2วันหากพบการดำเนินการที่ไม่ถูกต้องจะดำเนินการตามกฎหมาย
6: เรื่องสุสานเนี่ยเขาขออนุญาตในการดำเนินการเนี่ยปี64แต่ว่าในปี66เนี่ยใบอนุญาตทั้งหมดอายุไปเขาก็มีเจตนารมณ์ในการที่จะมายื่นขอต่อใบอนุญาตพอมายื่นขอต่อเสร็จปุ๊บท่านนายอำเภอกับคนที่เกี่ยวข้องก็ลงไปสำรวจนะครับสรุปว่าก็เป็นวิธีการก่อสร้างที่ผิดหมดเลยผิดมาตรฐานเพราะฉะนั้นใบอนุญาตตอนปี67ก็ไม่ได้ต่อให้นะครับเขาก็มีการยื่นอุทธรณ์ไปถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยณเวลานั้นก็ไม่ได้อนุญาต
5: ขณะเดียวกันกรมการปกครองได้ขยายผลตรวจสอบเครือข่ายธุรกิจของชาวต่างชาติโดยประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบกรณีทุนเทานอมินีและการอำนวยความสะดวกโดยคนไทยในการประกอบธุรกิจหรือขอใบอนุญาตโดยมิชอบโดยขณะนี้พบนิติบุคคลกว่า 1,500 บริษัทที่มีพฤติการถือครองที่ดินผิดกฎหมายและมีบริษัทต่างชาติอีกประมาณ 14,000 บริษัทอยู่ระหว่างการตรวจสอบครอบคลุมที่ดินกว่า 5,800 แปลงมูลค่ารวมกว่า 60,000 ล้านบาทโดยกลุ่มที่พบความผิดชัดเจนจะดำเนินการบังคับจำหน่ายที่ดินขณะที่กลุ่ม 14,000 บริษัทจะเร่งตรวจสอบให้แล้วเสร็จภายใน15วันนอกจากนี้ยังพบชื่อคนไทยประมาณ 50,000 รายที่อยู่ในกลุ่มบริษัทดังกล่าวและเป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจึงจะตรวจสอบว่าเป็นการให้ใช้ชื่อโดยสมัครใจหรือถูกนำชื่อไปใช้โดยไม่รู้ตัวชวิษาประทุมมารายงาน
1: ขณะที่กระทรวงพาณิชย์ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยยกระดับมาตรการป้องกันบริษัทนอมินีถือครองที่ดินเพื่อสร้างความเป็นธรรมในการแข่งขันและส่งเสริมการลงทุนที่ถูกต้องตามกฎหมาย
7: นายคุณพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากล่าวว่าขณะนี้กระทรวงพาณิชย์ได้ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยสำรวจข้อมูลให้เป็นปัจจุบันและเพิ่มมาตรการเข้มป้องกันไม่ให้บริษัทนอมินีถือครองที่ดินโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะให้การสนับสนุนข้อมูลทางทะเบียนนิติบุคคลผู้ถือหุ้นและงบการเงินเนื่องจากการใช้คนไทยถือหุ้นแทนคนต่างด้าวหรือนอมินีถือเป็นการบิดเบือนระบบเศรษฐกิจไทยสร้างความไม่เป็นธรรมในการแข่งขันและส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการไทยพร้อมบูรณาการกับทุกหน่วยงานอย่างใกล้ชิดเพื่อสืบสวนตรวจสอบและดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดอย่างเด็ดขาดและขยายผลไปยังเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั่วประเทศเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่โปร่งใสเป็นธรรมและส่งเสริมการลงทุนที่ถูกต้องตามกฎหมาย
8: ต่างชาติที่เข้ามาในประเทศไทยแล้วดำเนินการถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยอันนี้ต้องบอกเลยเรายินดีต้อนรับอย่างยิ่งถ้ามองในมุมกลับเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นผลดีสำหรับคนที่เข้ามาถูกต้องด้วยลองคิดดูเขาเข้ามาถูกต้องแล้วต้องมาแข่งขันกับคนที่มาแบบไม่ถูกต้องเนี่ยนะครับมันเพราะฉะนั้นมันคือแฟร์เกมอะใครอยากมาก็มาแบบถูกต้องแล้วก็อยู่บนเงื่อนไขเดียวกันคุณก็มีต้นทุนมีค่าใช้จ่ายที่เหมือนกันนะครับไม่ได้ไปลักลอบทำอะไรที่มันไม่ถูกต้องเพื่อจะลดต้นทุนไม่ใช่อันนี้ผมว่ามันเป็นผลดีต่อภาพรวม
7: ทั้งนี้ข้อมูลการถือครองอสังหาริมทรัพย์และอาคารชุดโดยนิติบุคคลจากกรมที่ดินพบว่ามีจำนวน 144,706 รายโดยประมาณ90%เป็นการถือครองโดยนิติบุคคลที่มีชาวต่างชาติร่วมลงทุนตั้งแต่0.01ถึง49%นันทิกากิตปาโลรายงาน
1: คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าเดินหน้ากำกับแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซระงับการปรับขึ้นค่า GP เป็นเวลา6เดือนพร้อมตรวจสอบความเป็นธรรมในการกำหนดค่าธรรมเนียม
9: พลตำรวจโทพิทยาสิริรัตน์กรรมการการแข่งขันทางการค้าหรือกขค.เปิดเผยว่าปัจจุบันกขค.ได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ประกอบการจำนวนมากเกี่ยวกับกรณีแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซปรับขึ้นค่า GP ค่าธรรมเนียมและค่าคอมมิชชั่นต่างๆซึ่งผู้ประกอบการเห็นว่าการปรับขึ้นดังกล่าวอาจไม่เป็นธรรมและส่งผลกระทบต่อต้นทุนการดำเนินธุรกิจกขค.จึงใช้อำนาจตามมาตรา60แห่งพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้าพ.ศ. 2560สั่งให้แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซระงับการปรับขึ้นค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นเวลา6เดือนพร้อมให้ส่งข้อมูลและเหตุผลประกอบการปรับขึ้นเพื่อให้กขค.ตรวจสอบหลักเกณฑ์ความเหมาะสมและประกอบการพิจารณาว่าการกำหนดค่า GP และค่าธรรมเนียมต่างๆมีความเป็นธรรมและเหมาะสมหรือไม่หากแพลตฟอร์มไม่ส่งข้อมูลภายในระยะเวลาที่กำหนดกขค.จะใช้ข้อมูลที่มีอยู่เป็นหลักในการพิจารณาดำเนินการต่อไปทั้งนี้กขค.ไม่ได้กำหนดเกณฑ์ด้านค่า GP แต่พิจารณาว่าแพลตฟอร์มใช้หลักเกณฑ์และเหตุผลใดในการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมและมีความเป็นธรรมหรือไม่
10: เราพบเรื่องร้องเรียนนี้มากส่งอีเมลมาร้องกับเราเป็นจำนวนมากทุกแพลตฟอร์มว่ามีการขึ้นค่า GP โดยไม่เป็นธรรมเราก็ใช้มาตรการ60ที่เรามีตามมาตรา60นะครับให้เขาหยุดการขึ้นค่า GP ค่าธรรมเนียมค่าคอมมิชชั่นทั้งหลายภายใน6เดือนซึ่งระหว่าง6เดือนนี้ให้เขาส่งข้อมูลการคิดค่าที่เขาขึ้นราคาเนี่ยเขาใช้เหตุผลอะไรเราก็รอคำตอบเข้ามาภายใน6เดือนถ้าเขาไม่ส่งเราก็จะใช้ข้อมูลที่เรามีอยู่ฝ่ายเดียวนะครับซึ่งผมเชื่อว่าเขาต้องส่งเราไม่ได้กำหนดแต่เราอยากรู้ว่าเขาใช้หลักอะไรในการกำหนดเขากำหนดเป็นธรรมหรือไม่
9: นอกจากนี้คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าจะนำข้อมูลที่ได้รับจากแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซมาใช้ประกอบการจัดทำหลักเกณฑ์และแนวทางกำกับดูแลเพื่อให้การกำหนดค่าธรรมเนียมของแต่ละแพลตฟอร์มมีความเหมาะสมและไม่กระทบกับการแข่งขันที่เป็นธรรมในตลาดดิจิทัลตุริมปราศโสภาภาครายงาน
1: อัตราเงินเฟ้อเดือนสิงหาคมปรับตัวสูงขึ้นร้อยละ 2.53 จากราคาน้ำมันและหมวดอาหารที่เพิ่มขึ้นตามกำลังซื้อจากโครงการไทยช่วยไทยพลัส
11: นายนันทพงศ์จิระเลิศพงศ์ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้ากระทรวงพาณิชย์เปิดเผยดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปประจำเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาอยู่ที่ระดับ 102.67ส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อทั่วไปปรับตัวสูงขึ้นร้อยละ 2.53 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนอัตราเงินเฟ้อเฉลี่ย8เดือนแรกของปีนี้สูงขึ้นร้อยละ 1.37 ปัจจัยหลักมาจากหมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ที่ขยายตัวร้อยละ 2.99 ตามราคาอาหารสำเร็จรูปข้าวสารเจ้าไข่ไก่และผลไม้สดซึ่งเป็นผลจากกำลังซื้อที่เพิ่มขึ้นจากโครงการไทยช่วยไทยพลัสและปริมาณผลผลิตที่ลดลงจากสภาพอากาศแปรปรวนรวมถึงหมวดอื่นๆที่ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่มที่ปรับสูงขึ้นร้อยละ 2.23 นำโดยราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่ได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางแต่เมื่อเปรียบเทียบกับสถานการณ์เงินเฟ้อทั่วโลกประเทศไทยยังคงมีอัตราเงินเฟ้ออยู่ในระดับต่ำเป็นอันดับที่31จาก135เขตเศรษฐกิจและอยู่ในอันดับที่3ของกลุ่มประเทศอาเซียนส่วนแนวโน้มอัตราเงินเฟ้อในเดือนกันยายนนี้คาดว่าจะยังคงขยายตัวเป็นบวกต่อเนื่องจากราคาน้ำมันและอาหารสำเร็จรูป
12: นะครับแล้วก็มีการปรับตัวขึ้นนะครับของอาหารสดนะครับอันนี้ก็ไก่สดผักสดแล้วก็ผลไม้สดนะครับแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งก็ของกำลังซื้อที่เพิ่มขึ้นจากไทยช่วยไทยพลัสนะครับแล้วก็ประกอบกับสภาพอากาศนะครับที่มีความแปรปรวน
11: ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าเปิดเผยอีกว่าในช่วงไตรมาสที่4มีความเสี่ยงที่อัตราเงินเฟ้ออาจปรับตัวสูงขึ้นแต่ระดับร้อยละ 2.7 หากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางยังคงยืดเยื้อและเกิดปรากฏการณ์เอลนีโญกำลังแรงในช่วงปลายปีซึ่งจะส่งผลกระทบต่อต้นทุนพลังงานและสินค้าเกษตรกระทรวงพาณิชย์จึงยังคงคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อทั่วไปตลอดทั้งปีนี้ไว้ที่กรอบเดิมที่ร้อยละ 1.5 ถึง 2.5 โดยมีค่ากลางที่ร้อยละ 2.0 ปฏิพลสัทพมมารายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเดินทางเยือนประเทศมาเลเซียเพื่อหารือการยกระดับความมั่นคงตามแนวชายแดนและเตรียมความพร้อมการประชุมวาระสำคัญในปีนี
13: ้นายเสียศักดิ์พงษ์เกียรติแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศพร้อมด้วยนายธนสุพรรณานนท์ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติในฐานะหัวหน้าคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้เดินทางเยือนประเทศมาเลเซียเพื่อร่วมหารือกับดาโตเซรีอุตามาฮาจีโมฮัมหมัดบินฮาจีฮาซันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมาเลเซียเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือทวิภาคีระหว่างสองประเทศให้เป็นรูปธรรมโดยมุ่งเน้นการยกระดับความมั่นคงตามแนวชายแดนการเดินหน้าปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติและการส่งเสริมความเชื่อมโยงพร้อมพัฒนาพื้นที่ชายแดนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งสองฝั่งนอกจากนี้ยังเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ทั้งสองประเทศจะผลักดันร่วมกันในการประชุมสำคัญที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพในปีนี้ได้แก่การประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทยมาเลเซียครั้งที่16และการประชุมคณะกรรมการว่าด้วยยุทธศาสตร์การพัฒนาร่วมสำหรับพื้นที่ชายแดนระดับรัฐมนตรีระหว่างไทยกับมาเลเซียครั้งที่7

0: ั้งครรภ์และทารกหากติดเชื้อในระยะแรกของการตั้งครรภ์อาจทำให้แท้งบุตรทารกเสียชีวิตในครรภ์หรือเกิดกลุ่มอาการหัดเยอรมันแต่กำเนิดซึ่งส่งผลให้เกิดความผิดปกติของหัวใจการได้ยินและการมองเห็นซึ่งประเทศไทยได้เริ่มแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคหัดเยอรมันมาตั้งแต่ปี2520และบรรจุวัคซีนหัดเยอรมันเข้าสู่แผนงานระดับชาติในปี2529ก่อนขยายให้ครอบคลุมเด็กทุกคนในปี2536พร้อมพัฒนาระบบเฝ้าระวังและสอบสวนโรคควบคู่กันมาอย่างต่อเนื่องความสำเร็จของประเทศไทยครั้งนี้จึงสะท้อนถึงความต่อเนื่องของนโยบายสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคและความแข็งแรงของระบบสาธารณสุขไทยที่ทุกภาคส่วนร่วมกันขับเคลื่อนมาอย่างต่อเนื่องหลายทศวรรษและถือเป็นความสำเร็จของคนทำงานทุกระดับแต่ประเทศไทยยังคงมีความเสี่ยงจากผู้ติดเชื้อที่เดินทางมาจากต่างประเทศจึงต้องรักษาระดับภูมิคุ้มกันของประชากรให้สูงต่อเนื่องนาฤมลอุดมพรรายงาน
1: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
2: ัฐบาลเร่งช่วยโรงเรียนเอกชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยกระทรวงศึกษาธิการเตรียมปรับโอนงบประมาณประมาณ40ล้านบาทก่อนสิ้นปีงบประมาณ2569เพื่อดูแลนักเรียนและผู้ได้รับผลกระทบกว่า 30,000 คนงบประมาณดังกล่าวจะช่วยบรรเทาภาระของสถานศึกษาเสริมสภาพคล่องและรักษาความต่อเนื่องของการเรียนการสอนในพื้นที่ขณะเดียวกันรัฐบาลยังรับฟังข้อเสนอการขยายสิทธิค่ารักษาพยาบาลให้ครูและบุคลากรโรงเรียนเอกชนเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและสร้างขวัญกำลังใจในการทำงานโดยรัฐบาลย้ำว่าเป้าหมายสำคัญคือโรงเรียนต้องเดินต่อครูต้องมีกำลังใจและนักเรียนต้องได้เรียนอย่างต่อเนื่องสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
3: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
4: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
5: ขณะนี้เวลา 19:22 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายโมเซนเรซาอีเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติสูงสุดของอิหร่านเปิดเผยต่อสถานีโทรทัศน์ของทางการอิหร่านที่ระบุว่าอิหร่านเตรียมประกาศพื้นที่จำกัดการเดินเรือแห่งใหม่ในอ่าวเปอร์เซียในอีกไม่กี่วันข้างหน้าโดยพื้นที่ดังกล่าวจะเริ่มจากจุดที่อิหร่านระบุว่าเป็นแนวปิดล้อมของสหรัฐและขยายอาณาเขตออกไปยังอ่าวเปอร์เซียบางส่วนพร้อมเตือนว่าเรือลำใดที่แล่นเข้าสู่พื้นที่ดังกล่าวจะถูกอิหร่านขึ้นบัญชีคว่ำบาตรนายเรซาอียังกล่าวเพิ่มเติมว่าอิหร่านจะเผยแพร่แผนที่เส้นทางเดินเรือระหว่างประเทศผ่านช่องแคบฮอร์มุซเส้นทางใหม่ซึ่งอยู่ในเขตน่านน้ำของอิหร่านและโอมานและจะอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของอิหร่านโดยขณะนี้อยู่ระหว่างรอการลงนามในอีกไม่กี่วันข้างหน้านายเฮนรี่เจมานูรงโฆษกสำนักงานตำรวจท้องถิ่นของอินโดนีเซียเปิดเผยว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้ที่ตลาดแห่งหนึ่งในเมืองปานียาจังหวัดปาปัวกลางของอินโดนีเซียในช่วงเช้ามืดของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยเพลิงไหม้ลุกลามอย่างรวดเร็วไปยังอาคารพาณิชย์หลายคูหาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต11รายในจำนวนนี้เป็นเด็ก6รายนอกจากนี้ยังสร้างความเสียหายต่อแผงร้านค้าและอาคารบ้านเรือนอย่างน้อย40หลังนายมานูรงระบุว่าแม้เจ้าหน้าที่จะส่งรถดับเพลิงและรถฉีดน้ำแรงดันสูงเข้าพื้นที่ประสบภัยแต่การดับเพลิงเป็นไปอย่างยากลำบากเนื่องจากอาคารบ้านเรือนและแผงร้านค้าตั้งอยู่ติดกันอย่างหนาแน่นทำให้เจ้าหน้าที่ใช้เวลานานกว่า3ชั่วโมงในการควบคุมสถานการณ์ขณะที่สาเหตุของเพลิงไหม้อยู่ระหว่างการสอบสวนต่อไปติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมาก

0: ณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบในช่วงวันที่8ถึง13กันยายน2569ฉบับที่2ในช่วงวันที่8ถึง13กันยายน2569ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นกับมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งโดยจะเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนส่วนภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปทั้งนี้เนื่องจากในช่วงวันที่8ถึง11กันยายน2569จะมีร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณภาคเหนือภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งหลังจากนั้นในช่วงวันที่12ถึง13กันยายน2569บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นทำให้บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ขอให้ประชาชนโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกภาคใต้ตอนบนในช่วงวันที่9ถึง11กันยายนนี้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากบริเวณพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้อันหนึ่งในช่วงวันที่11ถึง13กันยายน2569หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศฟิลิปปินส์มีแนวโน้มทวีกำลังเป็นพายุหมุนเขตร้อนและเคลื่อนตัวลงสู่ทะเลจีนใต้ตอนกลางเพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านแพร่ตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 23-29 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำภูอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีและกาญจนบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภู เก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 26-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 19:35 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1.42 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 10:16 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง60 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:45 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07
1: ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่

0: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
2: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
1: ่
2: ะ
1: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
3: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
4: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex welcome to Chiang Mai radio
5: คุณกำลังฟัง Chiang Mai radio 92 โดย Chiang Mai studio limited

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงสาธารณสุขจัดทำความร่วมมือยกระดับระบบเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคในเรือนจำทั่วประเทศผ่านแอปพลิเคชันแท็บฟรีฟองดูเพื่อแจ้งเหตุและส่งต่อข้อมูลแบบเรียลไทม์กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเร่งสรุปโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสคาดใช้วงเงินไม่ต่ำกว่า 2,000 ล้านบาทกระตุ้นการท่องเที่ยวไตรมาสที่4ตั้งเป้าเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนในวันที่1ตุลาคมนี้การแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026ทีมชาติไทยเอาชนะทีมชาติเกาหลีใต้3-2เซตเก็บชัยชนะ2นัดรวดการันตีผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: จังหวัดนราธิวาสจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และทำความสะอาดบริเวณศาลหลักเมืองเตรียมพร้อมจัดงานสมโภชศาลหลักเมืองวันที่9ถึง11กันยายนนี
2: ้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาณบริเวณศาลหลักเมืองนราธิวาสสารกลางจังหวัดนราธิวาสแห่งที่1อำเภอเมืองนราธิวาสโดยมีจิตอาสา904จิตอาสาพระราชทานและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมากสำหรับกิจกรรมดังกล่าวศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดนราธิวาสได้น้อมนำแนวพระราชดำริโครงการจิตอาสาพระราชทานเราทำความดีด้วยหัวใจมาขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อสร้างประโยชน์แก่ส่วนรวมโดยร่วมการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และทำความสะอาดบริเวณศาลหลักเมืองเพื่อเตรียมความพร้อมสถานที่สำหรับการจัดงานสมโภชศาลหลักเมืองนราธิวาสประจำปี2569ระหว่างวันที่9ถึง11กันยายนเพื่อสืบสานประเพณีท้องถิ่นและส่งเสริมศาลหลักเมืองให้เป็นศูนย์รวมแห่งความศรัทธาของประชาชนปภิชาอนันต์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: โครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายจัดการประกวดออกแบบพัฒนาพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์เพื่ออนุรักษ์คุณค่าประวัติศาสตร์และรักษาวิถีชีวิตของชุมชน
3: นายอรรถพลฤกษ์พิบูลย์ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายเป็นประธานในพิธีเปิดการจัดการประกวดการออกแบบโครงการพัฒนาพื้นที่สาธารณประโยชน์บริเวณป้อมมหาการภูเขาทองวัดสักเกตวัดราชนัดดาโลหะปราสาทและวัดเทพธิดารามเพื่อพัฒนาคูคลองและคุณภาพชีวิตชุมชนริมคลองในพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์เปิดโอกาสให้ชาวไทยมีส่วนร่วมกำหนดอนาคตพื้นที่ประวัติศาสตร์ผ่านการผสานสถาปัตยกรรมภูมิสถาปัตยกรรมสิ่งแวดล้อมและวิถีชุมชนโดยเปิดเผยว่าการประกวดครั้งนี้มุ่งเน้นสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการพัฒนาครอบคลุมพื้นที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของชาติโดยเปิดรับแนวคิดการพัฒนาพื้นที่สาธารณะเพื่อส่วนรวมเพิ่มพื้นที่สีเขียวปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองส่งเสริมการเข้าถึงของคนทุกกลุ่มและยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนโดยรอบตามแนวพระราชดำริสืบสานรักษาต่อยอดเชิญชวนนิสิตนักศึกษาบุคคลนิติบุคคลและหน่วยงานทั่วไปร่วมส่งผลงานประกวดออกแบบแนวคิดสร้างสรรค์ส่วนสาธารณประโยชน์แห่งอนาคตเกาะรัตนโกสินทร์ภายใต้แนวคิด Reconnection รัตนโกสินทร์เชื่อมเมืองเชื่อมธรรมชาติเชื่อมเรื่องราวสามารถส่งได้ทั้งแบบเดี่ยวหรือทีมโดยส่งผลงานได้ไม่เกิน2ผลงานต่อผู้สมัครสามารถลงทะเบียนเข้ารับฟังคำชี้แจงแนวทางการออกแบบได้ระหว่างวันที่15ถึง30กันยายน2569ชนันชิดาสังทองรายงาน
1: กระทรวงสาธารณสุขร่วมยกระดับระบบเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคในเรือนจำทั่วประเทศผ่านแอปพลิเคชันทัฟฟี่ฟองดูเพื่อแจ้งเหตุและส่งต่อข้อมูลแบบเรียลไทม์คาดว่าจะเปิดใช้งานได้ในปี2570
4: พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเป็นประธานแถลงความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงยุติธรรมและสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในการยกระดับระบบเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคในเรือนจำทั่วประเทศผ่านแอปพลิเคชันทัฟฟี่ฟองดูโดยนายพัฒนาพรหมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าเรือนจำเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการระบาดของโรคเนื่องจากมีผู้ต้องขัง ังเจ้าหน้าที่และญาติเข้าออกจำนวนมากโดยข้อมูลปี2568พบการระบาดในเรือนจำถึง91เหตุการณ์ส่วนใหญ่เป็นไข้หวัดใหญ่โรคโควิด-19 และอาหารเป็นพิษจึงจำเป็นต้องมีระบบแจ้งเหตุที่รวดเร็วเพื่อควบคุมให้ได้ทันท่วงทีซึ่งทัพพี่กองดูเวอร์ชันเฉพาะเรือนจำอยู่ระหว่างพัฒนาให้มีระบบแจ้งเตือนและยกระดับการแจ้งเตือนอัตโนมัติหากการสอบสวนโรคล่าช้าเกิน72ชั่วโมงเพื่อให้ผู้บริหารส่วนกลางติดตามและสั่งการได้อย่างทันท่วงทีคาดว่าจะเริ่มเปิดให้ใช้งานฟังก์ชันดังกล่าวในปีหน้าด้านทันตแพทย์หญิงศรียาดาปาลิมาพันธ์ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกล่าวว่าทัพพี่ฟองดูที่พัฒนาโดยสวทช.เป็นระบบบริหารจัดการที่เชื่อมโยงหน่วยงานให้ทำงานบนข้อมูลชุดเดียวกันนฤมลอุดมพรรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมชื่นชมการ
5: Refresh Refill the music
6: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
7: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
8: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
7: ่
8: ะ
7: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
8: ว้าว
7: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
9: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
10: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited

วดตกใจดีเจฉลามสวัสดีครับคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่เชียงใหม่วาไรตี้ทอล์กนะครับรายการทอล์กแนววาไรตี้ครับที่จะนำเอาส่วนผสมทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นข่าวสารสาระบันเทิงเอามาผสมสารกันนะครับดำเนินรายการโดยผมธิติพันธ์ลานาพันธ์ทางช่อง TikTok Live เชียงใหม่วาไรตี้ทอล์กนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์2ทุ่ม10นาทีถึง3ทุ่มโดยประมาณนะครับแล้วก็มีการส่งสัญญาณถ่ายทอดสดไปที่ FM 92 MHz และเชียงใหม่ radio.com ด้วยนะครับผู้ฟังยังสามารถติดตามไฮไลท์ของทางรายการได้นะครับที่แฟนเพจ Facebookของเชียงใหม่วาไรตี้ทอล์กรวมถึง TikTok แล้วก็ YouTube ภายใต้ชื่อรายการเลยนะครับเชียงใหม่วาไรตี้ทอล์กวันนี้วันจันทร์ที่7กันยายน2569ยังนำเสนอรายการออกเป็น2ช่วงเหมือนเดิมนะครับช่วงเชียงใหม่ทอล์กบอกเล่า90ข่าวสารประกาศแจ้งเตือนให้ทราบนะครับสาระข่าวสารต่างๆที่มีผลกับคุณฟังในการดำเนินชีวิตนะครับมาไว้ในช่วงที่1ช่วงที่2ช่วงวาไรตี้ทอล์กนะครับเรื่องของ IT เทคโนโลยีสื่อสารนวัตกรรมนะครับท่องเที่ยวบันเทิงดูหนังฟังเพลงอัปเดตข้อมูลข่าวสารบนโลกออนไลน์ก็จะเอามาบรรจุไว้ในช่วงที่2ครับสวัสดีคุณฟังที่ติดตามฟังทาง FM 92เชียงใหม่เรดิโอครับสวัสดีคุณฟังที่ติดตามฟังทางระบบออนไลน์ของเชียงใหม่ radio.com นะครับและก็ทักทายคุณฟังที่อยู่ในห้องไลฟ์ของ TikTok เรียบร้อยแล้วสวัสดีพี่ต๋ำนะครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ต๋ำสวัสดีคุณอัศวิน A1 สวัสดีคุณเอกลินพิษฟูสวัสดีคุณจูครับนะครับสวัสดีคุณแม่จันทาครับมีใครอีกสวัสดีคุณสาครเพชรนินสวัสดีคุณชูศักดิ์ครับสวัสดีคุณแม่ยุ้ยชอบกินชาเขียวนะครับวันนี้อากาศร้อนไม่มีฝนเลยครับคุณเอกลินบนดอยก็ไม่ตกใช่ไหมเมื่อกี้เห็นแจ้งมาบอกว่าบนดอยก็ร้อนนะครับร้อนรุ่มวันนี้ร้อนจริงๆนะครับร้อนจริงๆครับท่านไหนอยู่โซนไหนอากาศเป็นยังไงแจ้งกันเข้ามาได้นะครับในแชทไลน์นี่แหละนะครับเอาละครับช่วงระหว่างรอแฟนรายการนะครับพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาอยู่ด้วยกันต่อในช่วงแรกของรายการครับสักครู่เดียวครับ

0: องหาผู้ให้บริการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์มาตรฐานสูงเชื่อมั่นในการบริการหลังการขายที่ดีดูแลได้ตลอดเวลา
1: Green Power Solar Energy ส่งมอบพลังสะอาดอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยสูงสุดด้วยทีมวิศวกรมืออาชีพประสบการณ์มากกว่า15ปี
0: Green Power Solar Energy เราคือผู้ให้บริการจำหน่ายและติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ด้วยแผงโซลาร์มาตรฐานเทียร์1และระบบอินเวอร์เตอร์แบรนด์ชั้นนำระดับโลกเราได้รับความไว้วางใจจากบริษัทและกลุ่มอุตสาหกรรมชั้นนำมากมายพร้อมให้บริการครบวงจรทั่วประเทศ
1: Green Power Solar Energy โทร0922527799
0: หรือคลิก Facebook Green Power Solar Energy
1: SD Car Center ศูนย์รวมรถยนต์มือ2เกรด A ของจังหวัดเชียงใหม่ด้วยมาตรฐานการคัดเกรดและประสบการณ์การดูแลรถยนต์มากกว่า30ปีบริหารงานโดยคุณชวลิศ ซัดเดย
0: ์สบายใจกับการคัดกรองและดูแลรถยนต์ทุกคันตามมาตรฐาน SD Car Center ก่อนส่งมอบ
1: มั่นใจด้วยระบบประกันคุณภาพพร้อมใบรับรองคุณภาพจากบริษัทตรวจสภาพรถยนต์มากกว่า200รายการ
0: และสุขใจกับโปรโมชั่นแบบจัดเต็มทุกคันและทุกเคส
1: SD Car Center สำนักงานใหญ่แยกหนองจอมถนนวงแหวนรอบที่3ฝั่งขาเข้าเมือง
0: และสาขาตลาดรถยนต์ศรีอนันต์ตรงข้ามโรงพยาบาลเทพปัญญา
1: SD Car Center โทร0818831948
0: หรือคลิก Facebook รถยนต์มือ2สภาพดี SD Car Center
1: รถสวยคุณภาพดีต้องที่ SD Car Center เท่านั้น
2: SD Car CenterAlways be with your remarkable journey.
0: คุ้งพญารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันโรงแรมระดับ5ดาวของเชียงใหม่ความงดงามของสถาปัตยกรรมและมรดกทางวัฒนธรรมล้านนาแบบดั้งเดิม
1: โอบล้อมด้วยความร่มรื่นของสวนสวยห้องพักและวิลล่าสไตล์ล้านนา85ห้องพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน
0: คุ้งพญารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันสถานที่พักผ่อนในบรรยากาศที่เงียบสงบและสะท้อนถึงมรดกแห่งอาณาจักรล้านนา
1: อิ่มอร่อยกับอาหารนานาชาติอาหารท้องถิ่นและเพลิดเพลินกับเครื่องดื่มหลากหลายรายการกับคาเฟ่สไตล์ล้านนาที่คำแสนคาเฟ่
0: การเดินทางสะดวกสบายเพียง10นาทีจากเซ็นทรัลเชียงใหม่และ15นาทีจากสนามบิน
1: คุ้งพญารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันโรงแรมแห่งความภาคภูมิใจของชาวล้านนา
0: สอบถามรายละเอียดและสำรองห้องพักได้ที่053415555และ www.kumphayachiangmai.com
3: ท่านนี่คือเสียงของวันเปิดร้านใหม่เสียงของผู้เข้าร่วมงานที่คุณจัดขึ้นและเสียงแห่งความสำเร็จของธุรกิจคุณอย่าปล่อยให้ตัวเองต้องเผชิญกับเสียงเหล่านี้ติดต่อ CMV Media ผู้วางแผนและผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบเพื่อร่วมรับฟังเสียงแห่งความสำเร็จไปพร้อมๆกัน CMV Media 0817

ช่วงเชียงใหม่ทอล์คครับสวัสดีคุณสันธยาครับสวัสดีเอติคาเซ็นเตอร์ครับสวัสดีคุณตั๊กครับสวัสดีคุณบีแฮปปี้ครับวันนี้อากาศร้อนมากขอบคุณครับรายงานสภาพอากาศกันเข้ามานะครับสวัสดีคุณแม็กป.2/2นี่สวัสดีคุณช็อป SNN ครับสวัสดีครับโอเคคุณฟังครับเรื่องของสภาพอากาศนะครับก็คุยกันตามธรรมเนียมในช่วงแรกนี้เนี่ย ก็คงจะตลอดไปนะครับเพราะว่าเรากำลังติดตามสถานการณ์ที่ทั่วโลกกำลังแสดงความกังวลใจออกมาพร้อมเพรียงกันก็คือเรื่องของเอลนีโญแล้วก็อาจจะมีโอกาสพัฒนาไปถึงการเป็นซูเปอร์เอลนีโญได้นะครับอันนี้ก็ต้องคุยกันทุกวันสวัสดีโยซิมโบครับสวัสดีครับแจ้งเตือนนะครับพื้นที่เสี่ยงภัยเรื่องของฝนฟ้านะครับตั้งแต่ช่วงนี้ลงไปก็จะเป็นถ้าดูตามแผนที่อากาศแล้วเนี่ยจะเป็นเน้นเหนือล่างแล้วก็เน้นภาคกลางกับภาคอีสานเกือบทั้งภาคนะครับภาคตะวันออกมีบ้างนิดหน่อยนะครับมาดูการคาดการจำนวนเปอร์เซ็นต์ของพื้นที่กันก่อนนะครับภาคเหนือ 60% นะครับภาคอีสาน 70% ภาคกลาง 60% ภาคตะวันออก 60% ครับกรุงเทพปริมณฑล 60% ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย 40% ภาคใต้ฝั่งอันดามัน 30% นะครับเดี๋ยวดูเจาะรายจังหวัดนิดนึงนะครับจังหวัดที่มีความเสี่ยงนะครับวันนี้7วันที่8พรุ่งนี้ภาคเหนือนะครับน่านแพร่

ันที่9ภาคเหนือเป็นสีส้มนะเบาลงมานิดนึงแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่อุตรดิตถ์สุโขทัยกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกเพชรบูรณ์จังหวัดตากนะครับตะวันออกเฉียงเหนือมีหนองคายหนองบัวลำภูอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารกาฬสินธุ์นครราชสีมาบุรีรัมย์ศรีสะเกษอุบลราชธานีครับภาคกลางครับเน้นไปที่นครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีนะครับภาคตะวันออกนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีภาคใต้ระนองพังงาและก็ภูเก็ตนะครับวันที่10ผมเอาเฉพาะสีแดงแล้วกันนะครับลงไปเหนือล่างกำแพงเพชรเพชรบูรณ์ภาคสารชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษภาคกลางกาญจนบุรีราชบุรีสระบุรีนะครับภาคตะวันออกสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีตราดภาคใต้ระนองพังงานะครับก็ประมาณนี้ไล่ลงไปส่วนใหญ่จะเน้นเป็นภาคเหนือตอนล่างกับภาคกลางกับภาคอีสานซะเป็นส่วนใหญ่นะมีพายุนะเป็นแบบจำลอง GFS กำลังเคลื่อนตัวอยู่แถวแถวประเทศแถวแถวจีนตอนใต้กับเวียดนามนะครับเราต้องดูว่าจะมีผลกระทบกับประเทศไทยหรือเปล่าถ้ามีผลกระทบก็น่าจะเป็นกลางเดือนนะครับหลังกลางเดือนนี้เป็นต้นไปนะครับเดี๋ยวรอติดตามนะเดี๋ยวผมขออนุญาตไล่ดูข่าวเฉพาะเรื่องอากาศก่อนนะครับเดี๋ยวเรื่องอื่นค่อยว่ากันที่แม่สายเชียงรายที่ตอนแรกแสดงความกังวลกันนะครับว่าไม่น่ารอดนะครับเริ่มดันเข้ามาแล้วก็แม่สายเริ่มจะล้นตลิ่งแล้วก็กำลังจะเข้าท่วมอำเภอแม่สายแต่ตอนนี้เขาบอกว่าแม่สายรอดแล้วเพราะว่ากำแพงกั้นน้ำฝั่งพม่านะครับฝั่งเมียนมาตรงข้างหลังวัดเกาะทรายนะครับกำแพงมันแตกมันทนแรงดันน้ำไม่ไหวน้ำก็เลยทะลักกลับคืนไปที่ฝั่งท่าขี้เหล็กของเมียนมาแทนนะครับท่วมสูงนั่นดีเลยนะครับแม่สายก็รอดนะครับเพราะว่ามันดันไปทางโน้นหมดนะที่เนปาลยังมีแผ่นดินถล่มอยู่นะครับแล้วก็เรื่องอากาศมีอีกไหมเรื่องอากาศเรื่องน้ำท่ามีอีกไหมนะครับก็แม่สายก็รอดแล้วนะครับเมื่อ10ชั่วโมงที่แล้วเนี่ยยังกังวลกันอยู่ครับเพราะว่ามันเริ่มดันขึ้นมาแล้วก็น้ำเริ่มล้นตลิ่งนะครับตอนนี้ก็รอดแล้วถือว่ารอดญี่ปุ่นนี่น่าห่วงครับคุณฟังก็บอกว่าหนักเลยนะครับดูจากภาพจำลอง GFS นะครับโอ้โหปกคลุมกันเยอะมากสีแดงสีส้มเพียบเลยนะที่โตเกียวก็เลยต้องประกาศปรับแผนรับมือนะครับปิดโรงเรียนฉุกเฉินครับนะหลายเขตเลยนะครับรับมือเรื่องของฝนเรื่องของพายุนะครับเนี่ยมีการประกาศเตือนหมดเลยนะครับเพจของทางญี่ปุ่นเขาบอกว่าโตเกียวคืนนี้นะครับ23เขตที่ประกาศเตือนภัยไปให้ขึ้นไปนอนอยู่บนชั้น2ชั้น1อย่าอยู่โอ้มันรุนแรงขนาดนั้นเลยน่าห่วงขนาดนั้นเลยนะครับ

0: เกี่ยวนิดนึงนะครับญี่ปุ่นเขาก็ล้ำนะเดี๋ยวผมมาเล่าให้ฟังอันนี้น่าสนใจมากนะครับโอเคกลับมาดูในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่บ้างนะครับว่ามีการเขาบอกว่าจะปั้นนะจะปั้นเมืองเชียงใหม่สู่ World Class Wellness Destination นะครับก็ต้องร่วมมือกันนะครับรัฐบาลเอกชนผู้ประกอบการนักลงทุนอยากจะทำเชียงใหม่ให้เป็นเมืองสุขภาพและอายุรวัตนะครับก็หวังว่าจะสร้างเศรษฐกิจใหม่ปลายทางระดับโลกในระยะยาวก็อยากจะให้คนมาเกษียณนี่ๆเยอะๆประมาณนั้นนะครับมีเส้นทางท่องเที่ยว4เส้นทางที่เป็นเส้นทางท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่กำลังจะเปิดนำร่องให้เป็นประสบการณ์ใหม่ของคนมาเที่ยวเชียงใหม่นะครับเส้นทางสมาชิธรรมชาติบำบัดข้อ2เส้นทางน้ำพุร้อนจัดกำแพง3เส้นทางนวัตกรรมทางการแพทย์แล้วก็4เส้นทางภูมิปัญญาชนเผ่าเสมิงนะครับเดี๋ยวติดตามกันต่อว่าจะมีอะไรรายละเอียดอะไรยังไงบ้างนะตอนนี้เขาเรียกว่าจะทำ คุณเจงสุนิตานันสวัสดีนะครับคุณบรรดาลโชคสวัสดีครับคุณเลมอนสวัสดีนะครับคุณปลายฟ้า004ป.4ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเนี่ย8ถึง13กันยานี้ไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นนะครับโอเคนะก็ตามนั้นนะตามนั้นน่านพะเยาเนี่ยน่าเป็นห่วงเมื่อคืนฝนที่พะเยาฝนถล่มกลางดึกนะครับน้ำงิมลำน้ำงิมเขาบอกติดเชี่ยวและก็เยอะมากนะครับไม่แน่ใจว่าตอนนี้ล้นออกมาหรือยังหาเรื่องแก้หนี้ครูผมไม่คุยแล้วนะใครสร้างใครก่อก็รับผิดชอบกันไปนะครับรัฐบาลก็บอกว่าจะเร่งแก้หนี้สากลออมทรัพย์ครูหนี้รวมครับ 1.14 ล้านล้านบาทครูบางส่วนถูกหักหนี้เหลือเงินใช้จ่ายในชีวิตประจำวันไม่ถึง 30% ของเงินเดือนนะก็แต่ท่านก็บอกดูแลแต่เหรอไม่ดูตำรวจไม่ดูทหารบ้างเหรอนะก็นี่ก็เยอะเหมือนกันนะทำไมดูแลแต่ครูนะครับ คุณผู้ฟังที่สนใจเรื่องงานบุญนะครับมีประชาสัมพันธ์มาประเพณีที่ชื่อว่าประเพณีสลากย้อมเมืองลำพูนเนี่ยก็จังหวัดพี่น้องของเชียงใหม่จะจัดขึ้น 20-26 กันยานี้นะครับวัดพระธาตุหลิพุนชัยนะครับก็ถือว่าเป็นประเพณีหนึ่งเดียวในโลกนะครับมีกำหนดจัดขึ้น 20-26 กันยาพระธาตุหลิพุนชัยวรมหาวิหารเพื่อจังหวัดลำพูนนะครับอันนี้เป็นคู่กับราศีนักษัตริย์ปีรกาปีผมเลยปีไก่ท่านที่เกิดปีรกานี่ต้องไปนมัสการพระธาตุประจำนักษัตริย์ของท่านสักครั้งหนึ่งนะครับผมไปนมัสการมาก็นานๆไปได้มีโอกาสได้ไปทีนะครับนานๆทีครั้งล่าสุดถ้าจำไม่ผิดไปกับคณะทัวร์แลนลี่มั้งของเนี่ยของ AIS เนี่ยนะครับโอ้หลายปีแล้วตั้งแต่ลูกชายผมยังเรียนหนังสืออยู่เลยนะครับเป็นเด็กๆอยู่เลยไปกันทั้งครอบครัวเป็นแลนลี่แฟมิลี่แลนลี่นะครับแฟมิลี่แลนลี่เรียนเชิญนะครับท่านที่สนใจมีจิตศรัทธาเรื่องงานบุญงานชื่อประเพณีสลากย้อมเมืองลำพูนเป็นถือว่าเป็นการถวายทานในรูปแบบต้นสลากครับที่ประดับตกแต่งอย่างเรียกว่าวิจิตรการตาเลยสวยงามสีสันสวยงามมากนะครับสูงใหญ่โดดเด่นครับนะก็เป็นการแสดงออกถึงความศรัทธานะแล้วก็ที่สำคัญคือย้ำครับคือนมัสการได้ทุกนักกษัตริย์แต่เป็นนักกษัตริย์ที่ถือว่าเป็นคู่เลยครับกับปีรกาท่านที่สนใจนะครับจะสมัคร เป็นทหารอาสาครับรับใช้ประเทศโอกาสมาแล้วครับคนรุ่นใหม่เชิญเลยครับทหารอาสารับใช้ประเทศ4โอกาสสำคัญที่ออกแบบมารองรับเงินเดือนเบี้ยเลี้ยงรวมกันเดือนละ 15,000 บาทอันนี้ยังไม่รวมสวัสดิการนะเฉพาะเงินเดือนอย่างเดียวเบี้ยเลี้ยงอย่างเดียวเปิดรับสมัคร10กันยาถึง24มกราครับก็ลองไปติดตามข่าวกันดูนะครับวันนี้คุยชิวๆสั้นๆนะครับผมไม่คุยเยอะแล้วเน้นเรื่องของจำนวนข่าวแจ้งให้ทราบนะในช่วงแรกนะครับช่วงแรกยาบ้าเขาจับทุกวันเนี่ยนี่ทหารก็เพิ่งจับไปล้านกับ 80,000 เม็ดที่อำเภอเชียงดาวจับทุกวันพวกนี้ก็ผลิตทุกวันนะครับของข่าวของส่วนของเชียงใหม่ก็เอาไว้เท่านี้ก่อนมาดูส่วนกลางบ้างครับคุณผู้ฟังมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับมีอะไรเกิดขึ้นบ้างคุณข่าวคุณนัทวุฒิผมข้ามแล้วผมไม่เอาแล้วนะครับเดี๋ยวได้แม่สายรอดละไม่เกี่ยวละนะครับแม่สายไม่เกี่ยวละไม่เป็นไรละคุณผู้ฟังครับวันนี้ก็คุณสนธิลิ้มทองกุลครับก็เปิดตัวแคมเปญที่ชื่อว่าเอาประเทศไทยของเราคืนมาตั้งโต๊ะแถลงข่าวครับบอกว่าปัญหาประเทศไทยเราตอนนี้มันเยอะมากไม่ลงมาไม่ได้แล้วนะครับทุนเทาครอบงำนะแต่บอกว่าไม่ได้ชุมนุมเพราะอยากล้มรัฐบาลนะแต่ว่าจะกดดันจนเขาอยู่ไม่สุขก็แล้วกันนะให้เขารีบทำงานให้ประชาชนประมาณนี้นะครับก็แถลงข่าวที่บ้านฮะบ้านพระอาทิตย์เรียกร้องให้มีการปราบปรามกลุ่มทุนต่างชาติสีเทาปกป้องผลประโยชน์คนไทยนะครับก็บอกว่ายังไม่ใช่การเอาประชาชนลงเดินขบวนบนถนนนะเหตุในการที่คุณสนธิอ้างว่าเป็นชนวนเหตุที่ทำให้เกิดแคมเปญนี้ขึ้นก็คือความไม่พอใจของประชาชนกับปัญหาชาวต่างชาติแล้วก็กลุ่มทุนเทาหลายสัญชาติครับจีนพม่ายูอินเดียรัสเซียมาทำธุรกิจผิดกฎหมายใช้คนไทยเป็นโนมินีหากว่านซื้อที่ดินถือครองทรัพย์สินละเมิดกฎหมายไทยอย่างท้าทายนะครับรัฐบาลก็ชิวๆครับปล่อยปละละเลยไม่ปกป้องสิทธิ์ของคนในประเทศเท่าที่ควรจะเป็นนะครับยกตัวอย่างของตัวที่บอกอย่างที่ภูเก็ตเนี่ยไทยถูกคนยิวตั้งถิ่นฐานรังแกครับรัดแก้ไม่ถูกจุดเอาคนไปปราบแต่ไม่แก้กฎหมายชลบุรีทุนจีนตั้งถิ่นฐานเยอะเลยนะครับนะแล้วก็คุณตัวที่บอกจะเดินสายไปประท้วงอีกทุกภาคหลายๆจังหวัดเพราะว่ามีประชาชนร้องเรียนมาจำนวนมากเพราะว่าเขาไม่เชื่อใจรัฐบาลไม่วางใจศูนย์ดำรงนะครับวันที่10ก็คือวันพฤหัสนี้จะเดินทางไปยื่นหนังสือประท้วงที่สถานทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยแสดงจุดยืนระดมมวลชนทุกภาคมารับทราบข้อเรียกร้องเอาประเทศไทยของเราคืนมาไม่ต้องการล้มรัฐบาลแต่ต้องการให้อยู่ไม่เป็นสุขนะครับคุณสนธิตอบโต้คุณอนุทินนายกที่เคยระบุว่าประเทศไทยเป็นของคนไทยทุกคนไม่จำเป็นต้องทวงคืนมองว่านายอนุทินกำลังตีหน้าซื่อแล้วก็มองไม่เห็นปัญหาที่เกิดขึ้นจริงวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลว่าเน้นเอื้อประโยชน์ในทุนใหญ่เช่นการเร่งรัดโครงการ Data Center แต่กลับทำงานล่าช้าในการจ่ายเงินเยียวยาช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมหาดใหญ่คดีเขากระโดงตอนนี้เงียบไปแล้วศาลฎีกามีความพิพากษาแล้วมองว่าการที่นายอนุทินพยายามคลองเก้าอี้รัฐมนตรีมหาดไทยก็ต้องการยื้อเรื่องไปให้นานที่สุดเนี่ยเพราะมหาดไทยเขาคุมกรมที่ดินไงนะใช่ไหมนะจะเปิดโปงระเบียบกระทรวงพาณิชย์ใหม่ที่นางสุภจีสุธพันธ์รองนายกรัฐมนตรีพาณิชย์เพิ่งประกาศไปเป็นการเปิดประตูให้คนต่างชาติมาทำลายเอสเอ็มอีของไทยแต่การระดมพลครั้งนี้คุณสนธิบอกว่าจะยังไม่ยกระดับไปเหมือนเมื่อ ประมาณ20ปีที่แล้วนะครับที่ว่านอนแบบปักหลักกันแบบนอนพักค้างแรมข้ามคืนเลยนะครับแต่รับรองว่ายิ่งใหญ่แน่นอนเพื่อกดดันให้รัฐบาลเลิกอุ้มนายทุนหันมาดูแลคนไทยอย่างจริงใจนะครับอันนี้ก็เหมือนว่าเริ่มก่อนมาอะไรล่ะมาประลองมาทดสอบก่อนว่ามันจะจุดติดไหมทดสอบกำลังก่อนนะครับทดสอบกำลังดูกันว่าจะไปต่อได้ไหมประชาชนเอาด้วยไหมอะไรไหมนะครับคือตอนเย็นผมฟังข่าวสองมุมข่าวอสมทมทนะตอน6โมงเย็นขณะที่กำลังขับรถกลับมาที่ห้องส่งเนี่ยนะครับฟังพี่ไพศาลคุณไพศาลมกรชยากับคุณอัญชลีพรกุศลพระประจําคุณอัญชลีพรวิเคราะห์เรื่องนี้ไว้ผมฟังแล้วผมเห็นด้วยนะครับว่าบอกว่าตอนเนี้ยม็อบของคุณสนธิเนี่ยมันจะยังไม่จุดติดทันทีเพราะว่ามันยังไม่มีเหตุการณ์ที่เป็นเสมือนกับจุดพีคก็คือเหตุการณ์แบบฟางเชือกฟางเส้นสุดท้ายอ่ะยังไม่มีแต่ว่ามันเป็นการโหมลงเหมือนกับการอุ่นไฟไว้ก่อนยังไม่ลุกพลึบแล้วก็ประกอบกับประชาชนหรืออะไรในปัจจุบันนี้เนี่ยเวลาเราไม่พอใจรัฐบาลหรืออะไรอ่ะมันยังมีที่ระบายอยู่ก็คือด่ารัฐบาลผ่านโซเชียลนะพอได้ด่าแล้วมันได้ระบายแล้วมันก็เบาบางลงประมาณนั้นเพราะนั้นก็ต้องดูต่อไปว่าม็อบเนี่ยมันจะสามารถที่จะสุมไฟให้แรงแล้วก็กลายเป็นม็อบที่เขย่าสั่นคลอนรัฐบาลจนต้องออกมาแอคชั่นสิ่งที่ควรจะทำมาตั้งนานแล้วได้หรือเปล่าก็ต้องติดตามคุณแม็กซอสวัสดีครับแม็กซอสวัสดีครับคุณย่าน้องไอรีนสวัสดีนะครับคุณกิติคุณมาดิวะใครกลัวสวัสดีครับคุณคงคันคือหมายว่าคันอยู่นี่หรือเปล่านะครับคุณบีแฮปปี้บอกควรยึดทรัพย์โนมินีให้ตกเป็นของแผ่นดินจะดีมากก็มันก็คงเป็นมาตรการหลังๆนอกจากถ้ากระบวนการมันชัดเจนแล้วว่าพิสูจน์ได้ว่ามีความผิดมีการดำเนินคดีแจ้งข้อกล่าวหาแล้วเรียบร้อยแล้วปั๊บไหนเรื่องที่อายัดเขาต้องอายัดทรัพย์ไว้ตรวจสอบก่อนนะครับว่ามีเหตุอันคนสงสัยว่าคุณร่ำรวยผิดปกติคุณแบบเนี้ยคุณอาชีพหน้าตาอะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณมาเป็นนอมินีมาเป็นอยู่ๆก็กลายมาเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทที่มีมูลค่าหลายล้านบาททั้งที่ผ่านมาคุณไม่ได้มีประวัติเรื่องของการทำงานหรือการทำธุรกิจในโซนนี้เลยอยู่ๆใน A ใน B ในมีในมาก็มาเป็นนอมินีนะครับแล้วก็ต้องตรวจสอบแล้วคุณบ้านหลังนี้คุณเอาเงินที่ไหนมาซื้อรถคันนี้รถใครชื่อใครเอาเงินที่ไหนมาซื้อตอบได้กันแล้วไปมีเอกสารที่มาที่ไปเงินชัดเจนตอบไม่ได้ก็ยึดนี่ทีหลังต้องอายัดไว้ตรวจสอบก่อนนะครับแต่ส่วนใหญ่มันตอบไม่ได้อะเพราะว่าอย่างที่บอกเนาะเงินที่มาที่ไปมันไม่ชัดเจนนะครับคุณฟังครับข่าวในเรื่องของการปรับสูตรคำนวณบำนาญชราภาพประกันสังคมเป็นสูตรแคร์กำลังกลายเป็นประเด็นที่ผู้ประกันตนให้ความสนใจอย่างมากนะครับโดยเฉพาะหลัง14กรกฎาคม69ครม.มีมติเห็นชอบการร่างกฎกระทรวงเกี่ยวกับการจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพเปลี่ยนวิธีคำนวณบำนาญจากสูตรเดิมที่ใช้ค่าจ้างเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายมาเป็นการคำนวณที่สะท้อนรายได้ตลอดช่วงเวลาที่ส่งเงินสมทบมากขึ้นคำถามสำคัญครับถ้าผ่านครม.แล้วเนี่ยบำนาญจะเพิ่มขึ้นจริงหรือเปล่าคำตอบก็คือมีทั้งคนที่ได้เพิ่มและคนที่ได้รับเท่าเดิมบางกลุ่มอาจจะคำนวณตามสูตรใหม่แล้วได้น้อยกว่าสูตรเดิมแต่จะมีมาตรการรองรับในช่วงเปลี่ยนผ่านดังนั้นก็ไม่ถูกต้องถ้าจะสรุปสั้นๆว่าสูตรแคร์ทำให้ทุกคนได้บำนาญเพิ่มนะครับสูตรแคร์ย่อมาจาก Career Average Revenue Earning แนวคิดการคำนวณลูกจ้างค่าจ้างเฉลี่ยตลอดเส้นทางการทำงานเอาค่าจ้างที่ใช้เป็น ฐานส่งเงินสมทบในอดีตมาปรับมูลค่าให้เป็นมูลค่าปัจจุบันก่อนเอามาคำนวณเป็นฐานสำหรับบำนาญอันเก่าเนี่ยเอาค่าจ้างยัน60เดือนสุดท้ายก่อนเกิดสิทธิ์และบำนาญตรงนี้ปัญหามันคืออาจจะทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบจากรายได้ช่วงท้ายของการทำงานเช่นถ้าผู้ประกันตนคนหนึ่งนี้เคยมีเงินเดือนสูงมาตลอดแต่พอช่วงท้ายเปลี่ยนสถานะการทำงานหรือเข้าสู่มาตรา39ฐานค่าจ้างสำหรับส่งเงินสมทบลดลงก็อาจจะได้รับบำนาญต่ำกว่าที่คาดหวังไว้สูตรแคร์ก็เลยพยายามให้เงินบำนาญ นั้นสะท้อนประวัติการส่งเงินสมทบตลอดชีวิตการทำงานมากกว่าจะมาเอานับเฉพาะ5ปีสุดท้ายนะครับบำนาญจะเพิ่มขึ้นจริงหรือเปล่านี่เป็นคำถามที่ผู้ประกันตนนั้นต้องการคำตอบเพิ่มขึ้นจริงสำหรับบางคนครับแต่ไม่ใช่ทุกคนเหตุผลสำคัญคือ เพราะเปลี่ยนฐานจากค่าเฉลี่ย60เดือนมาเป็นค่าเฉลี่ยตลอดช่วงการทำงานที่ปรับมูลค่าแล้วผลลัพธ์แตกต่างกันตามประวัติค่าจ้างและจำนวนเงินเดือนที่ผู้ประกันตนส่งสมทบกลุ่มที่มีโอกาสได้รับผลประโยชน์จากสุดแคร์คือคนที่มีประวัติการส่งเงินสมทบต่อเนื่องมีรายได้ในช่วงก่อนหน้านั้นเหมาะสมกับรายได้ช่วงท้ายหรือคนที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสถานะและฐานค่าจ้างในช่วงท้ายของชีวิตทำงานแต่ทีนี้ในทางกลับกันครับถ้าประวัติค่าจ้างในอดีตต่ำกว่าช่วงท้ายอย่างมากการเอาค่าจ้างตลอดช่วงการทำงานมาเฉลี่ยก็อาจจะทำให้ตัวเลขที่คำนวณได้ต่ำกว่าสูตรเดิมได้เหมือนอันนี้ก็ยังไม่สามารถที่จะบอกได้และก็ฟันธงได้นะว่าผู้ประกันตนทุกคนจะได้เงินเพิ่มเป็นจำนวนเท่าไหร่จากสูตรแคร์นะครับโดยที่บอกว่าได้เพิ่มทุกคนไม่ต้องไปดูประวัติการส่งเงินสมทบไปแล้วบางคนมันก็ไม่ใช่มันยังไงมันก็ต้องดูย้อนนะครับคนที่รับบำนาญอยู่แล้วจะโดนลดหรือเปล่าอันนี้ประเด็นนี้เป็นเรื่องสำคัญมากเป็นหนึ่งในข้อกังวลของผู้รับบำนาญปัจจุบันนะครับเพราะหลักการที่ครม.เห็นชอบระบุว่าผู้ที่ได้รับบำนาญชราภาพอยู่ก่อนวันที่กฎกระทรวงมีผลบังคับใช้จะไม่ถูกลดเงินบำนาญเดิมลงแต่ถ้าเอาสูตรแคร์มาคำนวณแล้วพบว่าได้มากกว่าเดิมจะมีการปรับเพิ่มให้ตามหลักเกณฑ์แต่ถ้าคำนวณแล้วได้น้อยกว่าเดิมก็จะให้รับในอัตราเดิมนะครับก็การเพิ่มนี้ก็ได้หมายความว่าจะได้รับเงินส่วนต่างย้อนหลังทั้งหมดนะครับโดยข้อมูลจากกระทรวงแรงงานระบุว่าถ้าผู้รับบำนาญเดิมรับคำนวณตามสูตรใหม่และรับสิทธิ์เพิ่มขึ้นประกันสังคมจะปรับเพิ่มบำนาญในงวดถัดไปแล้วก็ไม่มีการจ่ายย้อนหลังสำหรับงวดที่ผ่านมานะครับ คนที่เกษียณคนที่จะเกิดสิทธิ์รับบำนาญในช่วง5ปีแรกหลังสูตรใหม่มีผลบังคับใช้ร่างกฎกระทรวงวางมาตรการคุ้มครองช่วงเปลี่ยนผ่านว่าถ้าคำนวณได้สูตรแคร์แล้วได้เงินน้อยกว่าสูตรเดิมจะมีการชดเชยส่วนต่างตามสัดส่วนที่กำหนดและจะลดหลั่นลงตามปีครับปีแรก 100% ของส่วนต่างปีที่2 80% ปีที่3 60% ปีที่4 40% และปีที่5 20% นะครับมันไม่ได้ว่า 100% ตลอดไปนะ5ปีเยียวยาเนี่ยเยียวยาแค่5ปีแล้วลดหลั่นลงตามส่วนนะครับฐานเงินเดือนมีอะไรเปลี่ยนอีกนอกจากเปลี่ยนฐานเงินเดือนก็อีกประเด็นหนึ่งคือคนที่ส่งเงินสมทบเกิน180เดือนหรือเกิน15ปีจะมีการปรับวิธีคิดบำนาญอัตราส่วนเพิ่มจากเดิมที่เพิ่ม 1.5% ต่อการส่งเงินสมทบครบ12เดือนนะครับจะเปลี่ยนการคำนวณเพิ่มตามจำนวนเดือนที่ส่งเงินจริงใน 0.125% ต่อเดือนทำให้เศษเดือนถูกเอามาพิจารณามากขึ้นสิทธิประโยชน์สอดคล้องกับเวลาในการส่งเงินสมทบมากกว่าเดิมนะครับโอเคสูตรแคร์ใช้ได้เลยไหมก็ครม.อนุมัติแล้วครับรับบำนาญเพิ่มทันทีนะครับตั้งแต่14กรกฎาคม69กฎกระทรวงจะมีผลบังคับใช้เมื่อพ้น180วันนับตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจาการเห็นชอบครม.ถือว่าเป็นขั้นตอนสำคัญแต่ไม่ใช่วันที่สูตรแคร์เริ่มคำนวณนานให้ทุกคนทันทีนะครับก็ติดตามในราชกิจจารายละเอียดหลักเกณฑ์ฉบับที่จริงนะฮะสรุปสูตรแคร์ได้ทำงานเพิ่มจริงหรือเปล่า พิ่มจริงสำหรับบางคนแต่ไม่ใช่ทุกคนและยังไม่สามารถสรุปจำนวนเงินที่เพิ่มได้จนกว่าจะคำนวณตามประวัติการส่งเงินสมทบของแต่ละคนนะครับก็เขามีมาตรการเยียวยาให้อยู่5ปีสำหรับท่านที่คำนวณแล้วอาจจะได้ลดลงนะแต่ท่านที่ได้มากขึ้นก็ปีต่อไปเดือนต่อไปก็จ่ายให้เลยตามนั้นตลอดไปนะครับโอเคเรื่องนี้นะครับผมว่าสบนี่เอาซะหน่อยนะครับคุณสมชัยศรีสุริยากรอดีตกกต.โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กว่าตอนที่5สงครามดอกกุหลาบ War of Rose นะครับนายอนุชาจันทร์สุริยาอนุกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาข้อหรือข้อโต้แย้งคณะที่36ทำหน้าที่เรากับประธานอนุกรรมการนั้นสวนกุหลาบรุ่น89นายอิทธิพรบุญประคองประธานกกต.ชุดที่5ผู้เสนอชื่อนายอนุชามาเป็นอนุชุด36ส่วนกุหลาบรุ่น89นายวีระสงครับคิดนายสมชัยศรีวิทยากรนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกนายนายวินชิดชอบผู้ถูกร้องคดีหัวสวระดับที่228ส่วนกุหลาบรุ่น9สองพี่น้องสสจากอ่างทองนายพระดอนนายกรวีปริศนานันทคุณสวอลงกฎวรกีนะเป๋ายิ่งชีพไอรอส่วนกุหลาบรุ่นน้องก็สงครามดอกกุหลาบด้วยป่าวก็ลองติดตามกันดูนะครับนี่ว่าไม่ฆ่าน้องไม่ฟ้องนายไม่ขายเพื่อนเนี่ยที่สวนกุหลาบกับจปล.นะพลเอกสุนทรคงสมพงษ์อดีตหัวหน้าคณะรสช.2534เคยพูดไว้นะครับก็รายงานการประชุมวันที่5ของปีทับ68ของอนุวินิจฉัยชุดที่36ก็ชุดที่เขาบอกว่ายกฟ้องนะครับวันอังคารที่2ธันวาคม68พี่นาผู้ถูกร้องเรียนที่187ถึง206เป็นกลุ่มนักการเมืองครับมีคุณอนุทินชาญวีรกุลคุณสุรศักดิ์พันธ์เจริญวรกุลคุณพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์คุณไตสุรีไตสารกุลคุณสมมาตรอิสระภักดีคุณสุขสมรวยวรรธนียคุณนะครับก็รอดูให้คุณฟังว่าเขาจะฆ่าน้องฟ้องนายขายเพื่อนหรือว่าไม่ฆ่าน้องไม่ฟ้องนายไม่ขายเพื่อนหรือเปล่านะครับคราวนี้ก็เป็นบทวิเคราะห์ของอาจารย์สมชัยว่าเอ๊ะมันดูแล้วมันเป็นพวกพ้องพี่น้องพวกพ้องพ้องเดียวกันนี่จะดำเนินการแบบสุดซอยอะไรจริงหรือเปล่าเนี่ยคือตอนนี้ทุกคนผมเชื่อว่าทุกคนรอกลางเดือนนี้นะครับว่ากกต.เนี่ยจะมีมติอย่างไรจะเอามติของชุด26คือฟ้องหมดหรือเปล่าหรือจะเอามติของชุด36คือยกหมดหรือจะเป็นมติอื่นคือเอามาร่อนตะแกรงกันไหมฟ้องเฉพาะบางคนไม่ฟ้องเฉพาะบางคนหรือไม่นะครับเดี๋ยวเรื่องท่องเที่ยวเรื่องอะไรเดี๋ยวกับสุขภาพเนี่ยรอช่วงหน้าครับคุณผู้ฟังตอนนี้2:48พักสักครู่เดียวครับ
1: Car Center ศูนย์รวมรถยนต์มือ2เกรด A ของจังหวัดเชียงใหม่ด้วยมาตรฐานการคัดเกรดและประสบการณ์การดูแลรถยนต์มากกว่า30ปีบริหารงานโดยคุณชวลิศซัดเดย
2: ์สบายใจกับการคัดกรองและดูแลรถยนต์ทุกคันตามมาตรฐาน SD Car Center ก่อนส่งมอบ
1: มั่นใจด้วยระบบประกันคุณภาพพร้อมใบรับรองคุณภาพจากบริษัทตรวจสภาพรถยนต์มากกว่า200รายการ
2: และสุขใจกับโปรโมชั่นแบบจัดเต็มทุกคันและทุกเคส
1: SD Car Center สำนักงานใหญ่แยกหนองจอมถนนวงแหวนรอบที่3ฝั่งขาเข้าเมือง
2: และสาขาตลาดรถยนต์ศรีอนันต์ตรงข้ามโรงพยาบาลเทพปัญญา
1: SD Car Center โทร0818831948
2: หรือคลิก Facebook รถยนต์มือ2สภาพดี SD Car Center
1: รถสวยคุณภาพดีต้องที่ SD Car Center เท่านั้น
3: SD Car Center Always be with your remarkable journey
2: หากคุณมองห หาผู้ให้บริการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์มาตรฐานสูงเชื่อมั่นในการบริการหลังการขายที่ดีดูแลได้ตลอดเวลา
1: Green Power Solar Energy ส่งมอบพลังสะอาดอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยสูงสุดด้วยทีมวิศวกรมืออาชีพประสบการณ์มากกว่า15ปี
2: Green Power Solar Energy เราคือผู้ให้บริการจำหน่ายและติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ด้วยแผงโซลามาตรฐานเทียร์1และระบบอินเวอร์เตอร์แบรนด์ชั้นนำระดับโลกเราได้รับความไว้วางใจจากบริษัทและกลุ่มอุตสาหกรรมชั้นนำมากมายพร้อมให้บริการครบวงจรทั่วประเทศ
1: Green Power Solar Energy โทร092-252-7799
2: หรือคลิก Facebook Green Power Solar Energy คุ้งพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันโรงแรมระดับ5ดาวของเชียงใหม่ความงดงามของสถาปัตยกรรมและมรดกทางวัฒนธรรมล้านนาแบบดั้งเดิม
1: โอบล้อมด้วยความร่มรื่นของสวนสวยห้องพักและวิลล่าสไตล์ล้านนา85ห้องพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน
2: คุ้งพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันสถานที่พักผ่อนในบรรยากาศที่เงียบสงบและสะท้อนถึงมรดกแห่งอาณาจักรล้านนา
1: อิ่มอร่อยกับอาหารนานาชาติอาหารท้องถิ่นและเพลิดเพลินกับเครื่องดื่มหลากหลายรายการกับคาเฟ่สไตล์ล้านนาที่คำแสนคาเฟ่
2: การเดินทางสะดวกสบายเพียง10นาทีจากเซ็นทรัลเชียงใหม่และ15นาทีจากสนามบิน
1: คุ้งพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันโรงแรมแห่งความภาคภูมิใจของชาวล้านนา
2: สอบถามรายละเอียดและสำรองห้องพักได้ที่053415555และ www.kumphayachiangmai.com
3: ท่านี่คือเสียงของวันเปิดร้านใหม่เสียงของผู้เข้าร่วมงานที่คุณจัดขึ้นและเสียงแห่งความสำเร็จของธุรกิจคุณอย่าปล่อยให้ตัวเองต้องเผชิญกับเสียงเหล่านี้ติดต่อ CMV Media ผู้วางแผนและผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบเพื่อร่วมรับฟังเสียงแห่งความสำเร็จไปพร้อมๆกัน CMV Media 0817169695
4: เชียงใหม่ Variety Talks ดำเนินรายการโดยคุณทิติพันธ์ลานนาพันธ
3: ์ผลิตรายการโดย CMV Media

2:52 ครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่เชียงใหม่วาไรตี้ทอล์คในช่วงที่2ขอบคุณผู้สนับสนุนรายการนะครับ Clean Power Solar Energy ผู้ให้บริการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์มาตรฐานสูงด้วยวิศวกรมืออาชีพของจังหวัดเชียงใหม่ครับเสริมสวยมนัสเชียงใหม่ให้บริการด้านความงามประสบการณ์มากกว่า30ปีอยู่คู่กับเมืองเชียงใหม่มานานแล้วนะครับ SD Car Center มาตรฐานรถยนต์มือ2คัดเกรด A+ ของจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานใหญ่อยู่ที่แยกหนองจอมถนนวงแหวนรอบที่3ฝั่งขาเข้าเมืองแล้วก็ที่สาขาตลาดรถยนต์ศรีอนันต์ตรงข้ามโรงพยาบาลเทพปัญญานะครับกบยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลคชั่นโรงแรมวิลล่าสไตล์ล้านนาและ5ดาวของเชียงใหม่ภายในโครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คนะครับแล้วก็เจนฟาร์มเชียงใหม่ฟาร์มไส้เดือนและผลิตภัณฑ์จากมูลไส้เดือนออร์แกนิกแท้ 100% ของจังหวัดเชียงใหม่ครับคุณฟังครับคุณฟังถ้าชอบท่องเที่ยวเดี๋ยวทักทายกันคุณเจริญในห้างชาลีซัดเดย์สวัสดีครับคุณบดสวัสดีครับคุณแตงโมสวัสดีนะครับคุณเฟกเลิฟสวัสดีนะครับสวัสดีครับคุยกันต่อครับคุณผู้ฟังครับคนที่กำลังวางแผนจะเที่ยวญี่ปุ่นครับแต่ก็ยังเลือกไม่ได้ว่าจะไปเมืองไหนดีนะครับลองเข้าเว็บที่ชื่อว่าโทมาริกินะครับ TOMARIGI ลองเข้าไปดูก่อนก็ได้ครับเรื่องนี้ได้รับการเผยแพร่จากแฟนเพจที่ชื่อว่าช้างทริกเก็ตนะครับผมดูอ่านดูแล้วน่ารักดีนะครับเขาบอกว่าใครที่อยากจะไปเที่ยวญี่ปุ่นลองเข้าไปในเว็บไซต์โทมาริกิของญี่ปุ่นก่อนก็ได้เว็บนี้จะรวบรวมกล้องไลฟ์คาเมราจากทั่วญี่ปุ่นเอามาไว้บนแผนที่ครับให้เรากดดูบรรยากาศจริงของแต่ละพื้นที่ผ่านหน้าจอได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในเมืองใหญ่ธรรมชาติทะเลนะครับสถานที่ท่องเที่ยวสนามบินรถไฟหรือว่าจุดชมวิวต่างๆก็เลือกดูได้ง่ายๆเลยนะครับจากแผนที่นี้ยังมีระบบแยกหมวดหมู่ให้ด้วยนะครับแล้วก็ปุ่มสุ่มพาคุณไปดูสถานที่แบบคุณไม่ต้องเลือกเองก็ได้นะครับที่น่าสนใจอีกอย่างนึงก็คือโหมดเที่ยวด้วยรถไฟเสมือนจริงครับโหมดนี้จะรวบรวมวิดีโอมุมมองจากห้องคนขับรถไฟหรือว่าแคปวิวนะครับกว่า 5,600 คลิปนะครับทำให้เหมือนได้นั่งรถไฟชมวิวผ่านเมืองและชนบทของญี่ปุ่นจากหน้าจอช่วงที่เว็บไซต์เริ่มเป็นกระแสนะครับมีไลฟ์คาเมราในญี่ปุ่นมากกว่า 1,200 จุดข้อมูลช่วงเปิดตัวคือ17 สิงหาคม 69ระบุว่ามีจุดที่กำลังถ่ายทอดสดถึง 1,383 แห่งก่อนที่โทมาริกิจะกลายเป็นเวอร์ชั่นทั่วโลกและมีมากกว่า 4,600 จุดแล้วนะครับตัวเว็บเองนะก็ไม่ได้ติดกล้องเองนะครับแต่ทำหน้าที่รวบรวมสตรีมจาก YouTube และเอามาแสดงบนแผนที่ดังนั้นบางจุดอาจจะไม่ได้ถ่ายทอดสดตลอด24ชั่วโมงนะครับหรือว่าอาจจะกลายเป็นวิดีโอย้อนหลังเมื่อเจ้าของช่องหยุดไลฟ์นะครับก็ถือเป็นอีกเว็บนึงที่น่าสนใจนะครับแล้วก็สำหรับสายเที่ยวนะครับจะเอาไว้ส่องปกอากาศดูบรรยากาศคร่าวๆก่อนเดินทางหรือว่าจะเปิดทิ้งไว้ดูวิวญี่ปุ่นเพลินๆก็น่าสนใจดีก็ลองเข้าไปดูนะครับ www.tomarigi.me นะครับ tomarigi.me มีนี่แหละนะครับน่าสนใจน่าสนใจนี่เดี๋ยวผมลองเข้าไปส่องดูก่อน คุณผู้ฟังครับเรื่องของสุขภาพกันบ้างนะครับช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะครับแล้วก็มีเชื้อโรควนเวียนอยู่รอบตัวนะครับใครที่เริ่มมีอาการมีไข้ไอจามนะครับคงจะกังวลใจนะครับเฮ้เราเป็นอะไรหรือเปล่าเป็นอะไรกันแน่นะครับวันนี้ผมมีวิธีสังเกตง่ายๆสำหรับ3โรคฮิตทางเดินหายใจนะครับที่อาการแอบจะคล้ายกันจนสับสนให้เราเป็นอะไรเป็นนี่เป็นนี่หรือเปล่านะครับฝากให้ลองเช็คดูนะครับดูแลตัวเองแล้วก็คนรอบข้างได้จะได้ไม่พลาด 1. ไข้หวัดใหญ่ครับอินฟลูเอนซ่าอาการพื้นฐานก็คือไข้สูงปวดหัวไอมีน้ำมูกสัญญาณเด่นคือปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อแล้วก็ร่างกายอย่างรุนแรงนะครับบางคนปวดจนแทบลุกไม่ไหว 2. โควิด-19 อาการพื้นฐานครับไข้ไอเจ็บคอมีน้ำมูกสัญญาณเด่นจมูกจะไม่ได้กลิ่นลิ้นจะไม่รับรสครับข้อควรระวัง
บางคนอาจจะไม่มีอาการป่วยเลยนะครับแต่สามารถแพร่เชื้อให้คนอื่นได้นี้ต้องสวมหน้ากากอนามัยป้องกันไว้นะครับ3ครับปอดอักเสบปอดบวมอาการพื้นฐานเป็นภาวะแทรกซ้อนที่ค่อนข้างรุนแรงมีอาการไข้สูงไอแล้วก็หายใจเร็วสัญญาณเด่นของโรคนี้คือหายหอบเหนื่อยหายใจลำบากเจ็บแน่นหน้าอกนะครับสำหรับท่านที่เป็นคุณพ่อคุณแม่ในเด็กเล็กต้องสังเกตอย่างใกล้ชิดเลยนะครับเพราะว่าคือถ้าน้องมีอาการหายใจจนหน้าอกบุ๋มซึมแล้วก็ไม่ยอมดูดนมดื่มน้ำนี่ต้องเป็นสัญญาณอันตรายนะครับและก็ข้อควรระวังสูงสุดที่คุณหมอฝากแจ้งเตือนมาคือว่าถ้าคุณหรือคนใกล้ตัวมีอาการรุนแรงหายใจลำบากพักแล้วอาการก็ยังไม่ดีขึ้นนะครับรีบพบคุณหมอทันทีนะครับอย่ารอช้าสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญนะปลอดภัยไว้ก่อนดีที่สุดนะสวัสดีคุณไอ้พัทดีวะสวัสดีพี่คิงวิรนันท์ครับสวัสดีนะครับคุณฟังครับหลายคนอ่านให้ความสำคัญกับกินอะไรมากกว่าการมองว่ากินเมื่อไหร่แต่ปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์เริ่มศึกษามากขึ้นว่าช่วงเวลาการรับประทานอาหารอาจจะมีความเกี่ยวข้องกับระบบเผาผลาญสุขภาพหัวใจแล้วก็ความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตนะครับงานวิจัยล่าสุดที่เผยแพร่ในวารสาร European Journal of Clinical Nutrition บอกว่าเวลาที่เริ่มรับประทานอาหารมื้อแรกและเวลาที่รับประทานอาหารมื้อสุดท้ายในแต่ละวันนั้นอาจจะมีความสัมพันธ์กับความเสี่ยงด้านสุขภาพและอนามัยรวมถึงอายุขัยด้วยนะครับการวิจัยนี้ใช้ข้อมูลจากผู้ใหญ่ชาวอเมริกันนะครับอายุ40ปีขึ้นไปจำนวน 31,044 คนจากโครงการสำรวจสุขภาพและโภชนาการแห่งชาติสหรัฐในระหว่างปี1999ถึง2018นักวิจัยติดตามข้อมูลช่วงเวลาที่ผู้เข้าร่วมรับประทานอาหารมื้อแรกและมื้อสุดท้ายของวันมีระยะเวลาติดตามเฉลี่ย8ปีครึ่งพบผู้เสียชีวิตทั้งหมด 7,129 รายพอเอาข้อมูลมาเปรียบเทียบนักวิจัยบอกว่ากลุ่มที่รับประทานอาหารมื้อแรกในช่วง7โมงถึง8โมงเช้าถูกใช้เป็นกลุ่มอ้างอิงและเมื่อเวลารับประทานอาหารมื้อแรกเลื่อนออกไปความเสี่ยงการเสียชีวิตจากทุกสาเหตุมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นครับ8โมงถึง10โมงความเสี่ยงเพิ่มขึ้น 10% 10โมงถึงเที่ยงความเสี่ยงเพิ่มขึ้น 19% หลังเที่ยงความ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐยังไม่ยืนยันตัวตนกว่า 500,000 รายนางสาวและลิดาเพิร์ทวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลขอเน้นย้ำประชาชนในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ให้ตรวจสอบสถานะและดำเนินการให้ถูกต้องตามกลุ่มของตนโดยเฉพาะผู้ผ่านเกณฑ์รายใหม่ที่ต้องยืนยันตัวตนและต้องการเริ่มใช้สิทธิ์ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ควรยืนยันตัวตนให้สำเร็จภายในวันที่30กันยายน2569เพื่อไม่ให้การเริ่มรับสิทธิ์ล่าช้าข้อมูลของกระทรวงการคลังณวันที่4กันยายน2569พบว่าผู้ผ่านเกณฑ์รายใหม่ที่ต้องยืนยันตัวตนมีจำนวน 3,139,886 รายในจำนวนนี้มาดำเนินการแล้ว 2,639,799 รายแบ่งเป็นยืนยันตัวตนสำเร็จ 2,613,730 รายและยืนยันตัวตนไม่สำเร็จ 26,069 รายขณะที่ยังมีผู้ที่ไม่ได้ดำเนินการอีก 587 รายซึ่งรัฐบาลขอให้กลุ่มที่ยังไม่ได้ดำเนินการและกลุ่มที่ยืนยันไม่สำเร็จรีบตรวจสอบสถานะโดยเฉพาะผู้ที่ประสงค์จะเริ่มใช้สิทธิ์ในวันที่1ตุลาคมนี้ประชาชนสามารถตรวจสอบสถานะและติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐหรือสอบถามระบบยืนยันการลงทะเบียนได้ที่สำนักงานปลัดกระทรวงการคลังโทร02-126-5900ต่อ30353ถึง30355สอบถามงานทะเบียนและบัตรได้ที่สายด่วนกระทรวงมหาดไทย1548และศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐโทร02-109-2345ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.welfare.mof.go.th จบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: เชียงใหม่ Radio Freshen Up
3: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
4: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
5: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
4: ่
5: ะ
4: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
6: คุณพร้อมหรือยังที่จะเปิดรับพลังงานใหม่ไปกับรถยนต์ไฟฟ้า BYD เรามุ่งมั่นทุ่มเทคิดค้นพัฒนานวัตกรรมเพื่อเป็นแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าชั้นนำของโลกเราสร้างผลิตภัณฑ์ให้คุณได้รับความพึงพอใจสูงสุดวันนี้เราพร้อมให้คุณสัมผัสทดลองขับและรับจองแล้วที่ BYD North Star เชียงใหม่โทร053-277-555นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่ 063-525-1719
1: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex Welcome to Chiang Mai Radio
7: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะมหาดไทยแจ้งผู้ว่าในอำเภออปท.ทั่วประเทศร่วมกับทุกภาคส่วนจัดกิจกรรมแสดงออกซึ่งพลังความรู้รักสามัคคีของคนในชาติเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย28กันยายน69นายอสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย National Flag Day ประจำปี2569วันที่28กันยายน2569ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้รับการประสานจากสำนักนายกรัฐมนตรีในการรณรงค์เสริมสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินธรมหาวชิราวุธพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าผู้พระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทยโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าประกาศใช้พระราชบัญญัติธงพระพุทธศักราช2460และพระราชทานธงชาติไทยให้มีลักษณะเป็นแถบสีเพื่อไม่ให้มีหัวมีท้ายหรือเรียกว่าธงไตรรงค์มี3สีคือสีแดงหมายถึงชาติและเลือดเนื้อเชื้อไขของคนในชาตินั่นคือประชาชนสีขาวหมายถึงศาสนาและสีน้ำเงินหมายถึงพระมหากษัตริย์เมื่อวันที่28กันยายน2460หรือ109ปีก่อนเพื่อให้การรณรงค์เสริมสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยปี2569เกิดการแสดงออกซึ่งพลังแห่งความสามัคคีของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนกระทรวงมหาดไทยจึงได้สั่งการไปยังจังหวัดทั้ง76จังหวัดรวมถึงอำเภอทั้ง878อำเภอและประสานแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 7,842 แห่งทั่วประเทศประดับธงชาติไทยณที่ตั้งหน่วยงานพร้อมเชิญชวนส่วนราชการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจบริษัทห้างร้านสมาคมมูลนิธิภาคเอกชนและพี่น้องประชาชนร่วมประดับธงชาติไทยณอาคารสำนักงานอาคารบ้านเรือนพร้อมทั้งตรวจสอบธงชาติให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ตลอดเดือนกันยายน2569นี้จบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: เชียงใหม่ Radio Freshen Up
3: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
4: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
5: ้แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
4: ่
5: ะ
4: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
6: คุณพร้อมหรือยังที่จะเปิดรับพลังงานใหม่ไปกับรถยนต์ไฟฟ้า BYD เรามุ่งมั่นทุ่มเทคิดค้นพัฒนานวัตกรรมเพื่อเป็นแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าชั้นนำของโลกเราสร้างผลิตภัณฑ์ให้คุณได้รับความพึงพอใจสูงสุดวันนี้เราพร้อมให้คุณสัมผัสทดลองขับและรับจองแล้วที่ BYD North Star เชียงใหม่โทร053-277-555นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
7: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex welcome to Chiang Mai Radio
6: ลังฟังChingmei Radio 92โดยChingmei Studio Limited

在哪儿？哦，快问，记着干嘛？听人们就说。

แต่นั่งคนน่ารักมักใจร้ายแต่ที่เด็กอยู่ตรงหน้านี้มันไม่ใช่ไม่น่าจะทำให้ร้องไห้ไม่น่าจะติดคนบ่ายเพราะฉันดู

And then my pop, to tell, Buntan Parisutho, Lue Buntan, Ranjai. ได้ชื่อใหม่บุญทันใจเพื่อเป็นสิริเป็นมงคลเจ้านี้จึงคือหลวงพ่อพระพรหมเสนาบดีที่ปรึกษากรรมการมหาเถระสมาคมที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 7ได้ประกาศ นามที่เป็นมงคลว่าพระบุญทันใจก็ออกมาจากบุญทันปริสุทธโธเยี่ยมทั้งหลายจะชื่ออันใดนั้น มีชื่ออย่างนี้แล้วก็ยิ่งจะทำงานเพื่อแก่พุทธศาสนาจะญาติจะยมท่านผู้ฟังทั้งหลายอย่างรายการตะกินนกะนี่เอามาปุ๊บปะกันเป็นประจำทุกวันในเวลาเดียวกันนี้และ ก็ทางสถานีวิทยุแห่งนี้เป็นเวลา30 นาทีโดยป

ากนานแต่ตอนที่จะเข้าเรื่องของธรรมะปราบข้อคิดสะกิดใจนั้นพระจึงขอนำญาติโยมไหวพระสวดมนต์ตามที่เคยปฏิบัติมาทุกๆครั้งก็ขอเจริญพรทุกคนเริ่มตั้งอกตั้งใจทำสิ่งที่เป็นมงคลได้ณบัดนี้อรหังสัมมาสัมพุทธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิข้าพเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบพระพุทธสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพเจ้านมัสการพระธรรมกราบพระธรรมสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆนามามิข้าพเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบพระสงฆ์มาตาปิตุคุณังตะหังวันตามิข้าพเจ้ากราบวันตาบิดามารดาผู้มีพระคุณด้วยความเคารพกราบนาจริยคุณดังอุปัชยคุณดังอะหังวันตามิข้าพเจ้ากราบวันตาครูอาจารย์ผู้มีพระคุณด้วยความเคารพกราบครูอาจารย์นะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตรู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
ตุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิสิทธิปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกะวิโทอนุตตโรปุริสธัมมสารถิสัทธาเตวะมนุสานังพุทโธภะคะวาติยันตุนิเมตังอวัมมังคะลัญจะโยจามะนาโปสกุณจาสะโทปะปะกะโหตุสุปินังอคันตังพุทธานุภาเวนะวินาสะเมนตุสวากาโตภะคะวะตาธัมโมสันติติโกอะกาลิโกเอหิปัสสิโกโอปัญญิโกปัจจตังเวทิตโภวินยูหิติยันตุนิมิตังอวัมมังคะลัญจะโยจามะนาโปสกุณจาสะโทตาปะกะโหตุสุปินังอคันตังธัมมานุภาเวนะวินาสเมนตุสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะติตังจัตตาริปุริสยุคานิอัตถะปุริสปุคะลาเอสัพพะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุไนโยปาหุไนโยทักขิไนโยอัญชลีกัลลิโยอนุตตรังปุญญเกตังโลกัสสาติยันตุนิเมตังอวัมมังคะลัญจะโยจามะนาโปสกุณจาสะโทปะปะกะโหตุสุปินังอคันตังสังฆานุภาเวนะวินาสเมนตุยะโตหังปะกินิอะลิยะยะจะติยะจะโตนาปิจานามิสันจิจะปะนังชิวิตาโพโรเปตาตินาสันจินาสุติเตโอตุสุติกัปปัสสาโพชังคุสติสังฆาโตธัมมานังวิจโยตถาวิริยัมปิติปัสสติโพชังคาจะตถาปะเรสัมมาทุปิกะโพชังคาสัตเตเตสัพพทังสินามุนินาสัมมาทักกัตตาภาวิตตาภูริกัตตาสังวัตตันติอภิญญายะนิพพานายะจะโพธิญา
เอเตนะสัจจะวัจเจนะสุติเตโอตุสัพพะทาเอกัสสะมิงสัมมะเยนะโทโมกัลลานัญจกัสสะตังกิลานิตุกิเตติสวะโพชฌงค์เคสัตตะเตสัญเยติจะตังอภินันติตวะโลกมุจิงสุตังคะเนเอเตนะสัจจะวัจเจนะสุติเตโอตุสัพพะทาเอกัสสะตัมมะลาชาปิเตลัญเยนะปิปิริโตจุนตัตเตเลนะตัญเยวะภานาเปตวะนะสัทธังสัมบูติตาวะจะอาภัตถาตัมมาพุทธาสิตานะโสเอเตนะสัจจะวัจเจนะสุติติโอตุสัพพะทาปะอินนาติจะอาภัตถาตินดันนัมปิปะอิสินังมัคคะอัตตะกิเลสวะปัตตานุปัตติธัมมะตังเอเตนะสัจจะวัจเจนะสุติเตโอตุสัพพะทาสักกัตตวะพุทธะรัตตานังโอสัตตังอุตตมังวะลังยิตังเทวะมนุสสานังพุทธะเจนะสุทินานัตสันตุปัตตวะสัพเพทุกขะวุปัสสะเมนตุเตสักกัตตวะธัมมารัตตานังโอสัตตังอุตตมังวะรังปะลิลาหูปัสสะมะนังธัมมะเตเจนะสุทินานัตสันตุปัตตวะสัพนัตติเมสรณังอัญญังธัมโมเมสรณังวะลังเอเตนะสัจจวัจเจนะโอตุเตชะยะมังคะลังนัตติเมสรณังอัญญังสังโฆเมสรณังวะลังเอเตนะสัจจวัจเจนะโอตุเตชะยะมังคะลังอัตถิอุณณัสวิจัยโยธัมโมโลเกอนุตตโรสัพพสัตตะอิตัตถยาตังตวังคันหายิเทวะเตปะลิวัจเจลัจจตันเตอมนุสิกิปะวะเสภยัคเคนะเกวิสิปุตเตอกัลละมัลลเนนะวาสัพพสัมมามัลลนามุตโตทะเปตัวกัลละมัลลิตังตัจเจวะอนุภาเวนะหุตุเทโวสุขีสัทธาสุตตะสีลังสัมมาทัญญาธัมมังสุจริตังจัลเลตัจเจวะอนุภาเวนะหุตุเทโวสุขีสัทธาลิขิตังจินติตังพุทธังธารณังวจนังพะลุงปะเลสังเตสนังสุตวะตัสสะอายุปวัตตติติปวัตตุสัพพะมังคะลังลักขันตุสัพเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนะสัทธาสุทีภวันตุเตภวตุสัพพะ
ังลักขันตุสัพเทวตาสัพพะธัมมานุภาเวนะสัทธาโสติภวันตุเตภวตุสัพพะมังคะลังลักขันตุสัพเทวตาสัพพะสังฆานุภาเวนะสัทธาโสติภวันตุเตได้ปดพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพบทสาธยายมนต์อันศักดิ์สิทธิ์ยะตุอังโพชังคะปริตยันดุนิมิตตังสักกัตโตนัตติเมอัตติอุณสวิจโยมนต์อันศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้จงมากำจัดโรคภัยไข้เจ็บในตนตัวสรีระอาตมะและญาติโยมกินยุกกินยาหมอรักษาบ่หายขอพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพบนศักดิ์สิทธิ์ตอนนี้ทุกบททุกมนจงโรคภัยไข้เจ็บเหล่านั้นอันตรธานสูญหายมีความสุขกายสบายใจแม่นว่าทนตัวข้าพเจ้าและญาติโยมเดินทางไปเหนือใต้ตกออกไก่และไก่ไก่ก็มีใจขับมามีโจกมีลาบปราศจากภัยพิบัติอันตรายต่างๆอุทกภัยปาตภัยอัคคีภัยโยรภัยอุปัตติภัยและโรกาภัยอย่าได้มาใกล้มากายอย่าเกิดมีแก่ตนตัวข้าพเจ้าและยมทุกคนเมื่อญาติโยมคิดสิ่งใดขอความคิดจงเกิดบังเกิดความสุขกายสุขใจโดยมีสติปัญญาควบคุมอยู่ตลอดเวลาประตั้งตัวตั้งตนอยู่ในความประมาทแม่นบ่าญาติโยมท่านทั้งหลายได้ทำกิจการงานใดสำฤทธิ์ผลมีอายุวรรณะสุขภละเหมือนกันจุผู้จุคนกรมอุตุได้ประกาศบอกว่าระวังฟ้าฝนยังมีอยู่นับตั้งแต่เมื่อตะวันบาทจนถึงปัจจุบันประเดี๋ยวนี้24ชั่วโมงตะวันนี้ญาติโยมเราก็มีบุญโยมก็มีบุญผ่านมาอีก1วันและต้องผ่านต่อไปจนถึง120พรรษาตะวันนี้เที่ยวบริเวณวัดหนองตองและใกล้เคียงตอนกลางวันมีงานทำบุญอายุวัฒนมงคลแห่งโตนอาตมาภาพอากาศเป็นใจแดดดีเพราะได้บุญได้บอกได้กล่าวไว้ในธาตุสี่ในดินน้ำลมไฟแต่ว่าเสร็จการเสร็จงานเรียบร้อยเมื่อตะวันบ่ายถึงเวลาประมาณ2 ทุ่มได้ถึงฝนได้ถึงลมฝนตกนับขนาดจนว่าน้ำในจึงนองไปทั่วเกือบบริเวณวัดฝนตกหนักบ้านของญาติของยมเป็นจะได้24ชั่วโมงตอนเจ้าตะวานั้นตมาภาพนิบนพระสงฆ์12รูปดังสกุลเต็นก็คือการสวดมาติกาแล้วปิจารณาภาพบังสกุลโดยบทต้นที่ว่านั้น
อนิจจาวัฏสังขาราสังขารทั้งหลายบัดเที่ยงจบแล้วก็สวดต่อแล้วก็สวดถอนต่อจากนั้นก็สวดปฏิสนธิการกำเนิดเกิดใหม่โดยมนต์คาถาต่างๆพระสงฆ์ก็สวดมนต์เหล่านั้น

รีระร่างกายตนตัวของเรานั้นดีขึ้นเพราะจึงทำเป็นมงคลอย่างยิ่งเป็นมงคลอย่างยิ่งแล้วก็พอถึงเวลาท่านทั้งหลายถึงเวลาเก้าโมงปลายอุบาอาจารย์บาดีละกิรับนิมนต์ก็มาถึงวัดตะวันนี้มีพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพปริยัติที่ศึกษาจักรณภาคเจ็ดวัดเจ็ดยอดพระรามหลวงเป็นประธานทรงหลวงพ่อพระเทพรัตนะนายกรัฐประธานเจ้าหลิปุญชัยเจ้าณจังหวัดตะพุนนำพระสงฆ์ดังนั้นเจริญพุทธมนต์สืบปุราจตาก็ต้องขออนุโมทนาขอบคุณต่อพระสังฆเจ้าจุตนจุองค์ที่ได้มีเมตตาธรรมไปกระทำพิธีเออแก่ตนข้าพเจ้าเมื่อตะวันบ่ายที่ผ่านมานี้เมื่อพระสงฆ์สวดจบเรียบร้อยก็ลงไปรอพุทธลูกพระเจ้าจักรพรรดิประจำบันเกิดนาคปกหน้าตักของพระเจ้า16นิ้วแล้วก็มีฐานมีเสียงพญานาคเขาบอกว่านาคความประมาณ20นิ้วก็ใหญ่พอสมควรเดี๋ยวในช่างก็เอาไปคัดไปตกไปแต่งที่บ้านของช่างผู้หล่อพระญาติโยมท่านทั้งหลายหล่อไปทำไมสมาบอกว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั้นเป็นสรณะที่พึ่งเมื่อจิตเอาคิดสร้างสิ่งดีมันก็ดีต้องขออนุโมทนาต่อโยมแม่ฟองจันทร์เป็นอย่างมากที่ได้มีจิตเป็นมหากุศลเป็นเจ้าภาพรอพระเจ้าจักรพรรดินาคปกครั้งนี้อนุโมทนาต่อพระสงฆ์องค์เจ้าตวา150รูปแต่ว่ายังติดธุระไม่ได้มาเป็น10รูปนะเพราะว่าเชียงใหม่และลำพูนเพราะทุกตนทุกองค์นั้นย่อมมีกิจบัดทำก็บัดได้จำเป็นต้องทำขออนุโมทนาต่อญาติโยมทุกอำเภอที่ต่างตนต่างคนก็ออกบ้านออกจองด้วยจิตอันศรัทธามากันตะวันนี้มากหน้าหลายตาคนเป็นพันๆคนขึ้นไปขออนุโมทนาต่อทุกท่านมาจากดอยสะเก็ดแม่ออนสังกำแพงสันทรายแม่ริมเยอะแม่แตงมีอำเภอเมืองเชียงใหม่เมืองลำพูนบ้านทิเดี๋ยวเบียงหนองล่องบ้านหงจอมตองฮอดวันนี้มาดักสันบัดตองแม่วางละห่างดงนี่ทุกหมู่บ้านขอบใจนักๆขอบใจหลายๆที่ไกลก็มากันอยู่บางท่านมาล้อมรถสองสามล้อมรถอันนี้ต้องขออนุโมทนาที่บ่ลืมกันเนอะและต้องขออภัยในบางสิ่งบางอย่างถ้ามาภาพแต่สามารถที่จะไปอู่จ่าญาติโยมได้ขออภัยเป็นอย่างมากเป็นณโอกาสนี้ตะวันได้มอบของที่เป็นวัตถุมงคลนั้นไปหลายอย่างหลายประการเออแก่ญาติแก่ยงเพื่อเป็นสิริเป็นมงคลต่อชีวิตของแต่ละท่าน
ขอบใจหลวงพานขอบใจ

การแสดงของนักเรียนโรงเรียนอังดงและการป้อนของประธานแม่บ้านตำบล ขอบใจต่อทุกสิ่งทุกอย่างไม่ต้องว่าทุกอย่างจะสำเร็จผลได้เกิดจากความสมัครสมานสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันพระสงฆ์องค์เด่นทำงานอย่างหนักได้หลายวันผ่านมาร่วมคณะศรัทธาวัดหนองตองเมื่อหมดเวลาไปก็ยังมีตอนค่ำคืนนั้นมีฝนตกมีฝนตกมีลมมากพอสมควรดังที่กล่าวฉะนั้นเรื่องราวต่างๆนั้นเหตุการณ์ต่างๆก็ผ่านพ้นไปด้วยดีในเรื่องดีๆทั้งนั้นเรื่องบดีไม่มีเกิดขึ้นมีแต่เรื่องดีๆนี่ก็จึงขอฝากนุโมทนาขอบใจทั้งพระสงฆ์องค์เจ้าและญาติโยมทุกคนเป็นอย่างมากเอาละวันนี้อู้จะไปมาเป็นเวลาพอสมควรขอภายเนอร์ที่ไอด้วยนะผมไปจะได้มาไอด้วยอายุวันโนสุขขังพลังพบกันใหม่โอกาสหน้าเจริญพร

0: วันนี้ผมเกษตรเพชรตำนิดวิทยากรนะครับก็จะนำหลักธรรมต่างๆหลายท่านก็รู้และก็ทราบเข้าใจดีแต่ก็นำมาแบ่งปันให้ท่านได้รู้เพิ่มเติมเป็นพหูสูตรมากยิ่งขึ้นนะครับก็เรียกว่ามีน้อยก็เพิ่มเติมให้มากยิ่งขึ้นมากยิ่งขึ้นก็ให้สมบูรณ์บริบูรณ์เพิ่มเติมเรียกว่าดุจน้ำทะเลหรือน้ำในมหาสมุทรนะครับซึ่งมีรสเดียวก็คือวิมุตติรสเรามุ่งไปสู่ความหลุดพ้นจากกองทุกข์กันนะครับเพราะว่าทุกคนนั้นถ้ามีสิ่งที่เป็นอัศจรรย์เราจะมองได้ทันทีว่าคำสอนของพุทธเจ้านั้นลุ่มลึกไปตามลำดับที่เราใช้ศัพท์ภาษาบาลีว่าสุขุมคัมภีรภาพก็ด้วยข้อประมาณเหมือนฝั่งทะเลนะครับเมื่อเรายืนอยู่ที่ฝั่งทะเลแล้วก็เดินลงไปจากฝั่งทะเลทะเลนี้ก็จะลุ่มลึกไปตามลำดับจนถึงสะดือทะเลเราก็ไม่ทราบว่าอยู่ที่ไหนอย่างไรครับพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์นะครับ 84,000 พระธรรมขันธ์เราจะศึกษากันนับวันนับเดือนนับปีนับหลายๆปีนับหลายๆชาติครับก็อาจจะไม่จบไม่สิ้นกันนะครับเพราะว่าสุขุมคัมภีรภาพแล้วแต่บุญญาบารมีของแต่ละคนแต่ละท่านเป็นเช่นนั้นดังนั้นในวันนี้ถ้าเรามองถึงที่เป็นหัวใจสำคัญในทางพุทธศาสนาแล้วเราก็ติดใจคำว่าธุระนะครับธุระก็ถือว่ามีความหมายก็ถือว่าถ้าเราจะตีความหมายแบบภาษาบาลีหรือภาษามคตธุระนั้นมีความหมายหลายอย่างโดยอัดขยายความไปได้หลายอย่างเราจะพูดถึงธุระในทางพระพุทธศาสนาหรือว่าเราที่เราใช้ศัพท์ว่าธุรกิจแต่นี่มีคำว่ากิจเติมเข้ามาธุรกรรมการกระทำที่เป็นธุระคำว่าธุระนั้นจึงเป็นศัพท์ที่มีความหมายในยะที่หนึ่งเขาให้ความหมายว่าธุระแปลว่าแอกเนี่ยก็หมายถึงเหมือนแอกที่อยู่บนบ่าวัวบ่าควายที่เขาใช้งานกันอยู่แบกไว้เพื่อจะให้นำไปสู่จุดหมายปลายทางเนี่ยเราเคยถ้าเป็นลูกชาวไร่ชาวนาชาวสวนในสมัยโบราณจะมีวัวมีควายนะครับก็มีแอกอยู่บนคอควายก็จะไถนาหรือว่าเทียมเกวียนนะครับก็แล้วแต่เราจะให้ธุระนั้นไปถึงที่หมายปลายทางก็คือธุระแปลว่าแอกในที่นี้หมายถึงจุดหมายปลายทางอยู่ที่ไหนที่พึงประสงค์นะครับเราจะไปที่ไหนเหมือนจุดสตาร์ทหรือว่าจุดที่เราเริ่มเดินทางครั้งแรกออกไปครั้งแรกทุกชีวิตเราจะเริ่มต้นไปสู่จุดหมายปลายทางก็คือพระนิพพานนะครับธุระที่เราจะพูดถึงกันก็มีความหมายว่าแอกเรียนสื่อภาษาไทยครับแอกนั้นจะอยู่บนคอควายแอกนั้นวางไว้บนบ่าครับก็จะนำไปธุระแปลว่าประธานก็หมายถึงสิ่งที่จะต้องเอาใจใส่เป็นพิเศษประธานคำว่าประธานนี่ก็หมายถึงลักษณะของเป็นผู้นำผู้ที่จะทำอะไรเป็นหัวหน้าเป็นตัวนำแปลได้หลายในนะครับธุระแปลว่าความเพียรก็มีคือพยายามว่าวิริเยนะทุกขมัจเจติผู้จะร่วงความทุกข์ได้เพราะความเพียรดังนั้นคนเกียจคร้านน่ะไม่สำเร็จจะทำอะไรจะไม่สำเร็จตามที่พึงประสงค์หรือประโยชน์จะพึงได้ก็ไม่ได้คนที่เกียจคร้านไม่ทำงานไม่ทำการงานดังนั้นความเพียรนี้จึงเป็นหัวใจสำคัญที่จะกระตุ้นครับหนาวนักร้อนนักฝนตกแดดออกไม่ร้อนไม่เย็นก็ไม่อ้างนะครับคนที่ความมีความเกียจคร้านนะชอบอ้างเรื่องของสิ่งที่เป็นการชอบอ้างฝนตกแดดออกครับหรือว่าหนาวเย็น ก็ไม่ทำการงานดังนั้นการที่เรามีความขยันหมั่นเพียรนี่ก็ถือว่าสำเร็จประโยชน์อย่างแน่นอนจะช้าจะเร็วก็ควรจะต้องมีความเพียรธุระนั้นก็จะสำเร็จบางคนนั้นทำสำเร็จในช่วงกลางวันบางคนทำสำเร็จในช่วงกลางคืนหรือทำสำเร็จในวันนี้ชั่วโมงนี้อะไรอย่างนี้เป็นต้นธุระจึงแปลว่าความเพียรที่จะพึงให้เกิดความสำเร็จส่วนธุระแปลว่ามีความหมายว่าฉลาดนั้นก็ถือว่าบุคคลที่เฉลียวฉลาดมีความสามารถจะทำอะไรได้สำเร็จก็จะได้ผลนะครับนี่ธุระแปลว่าความฉลาดส่วนธุระแปลว่าตราหมายถึงบุคคลที่เกิดมาในโลกนี้ต่างมีหน้าที่รับผิดชอบนะครับเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกเป็นหลานเป็นญาติเป็นพี่เป็นน้องหรือเป็นพระสงฆ์เป็นใครก็ตามนะครับก็เหมือนมีธุระที่จะต้องปฏิบัติหน้าที่ซึ่งกันและกันแล้วก็มีความหมายในเรื่องของคำว่าธุระแปลว่าไกลประโยชน์ในชาตินี้ประโยชน์ในชาติหน้าประโยชน์อย่างยิ่งคือพระนิพพานก็เรียกว่าไกลยังอยู่ไกลอยู่ไกลเอื้อมสุดที่จะถึงบางทีเราประโยชน์วันนี้เราเป็นคนจนเราหวังว่าเราจะเป็นคนรวยวันหน้าข้างหน้าก็ยังอยู่ไกลหรือจะไกลยิ่งไปกว่านั้นก็คือสิ่งที่เรายังมองไม่เห็นเหมือนคนที่อยู่กลางทะเลอย่างพระมหาชนกเนี่ยในสมัยเป็นพระโพธิสัตว์เนี่ยเรือแตกกลางทะเลเนี่ยมองไม่เห็นฝั่งแต่ก็ว่ายน้ำด้วยความเพียรพยายามเรียกว่ามันอยู่ไกลแสนไกลไม่เห็นฝั่งก็ยังต้องพยายามว่ายชีวิตจะรอดไม่รอดนะก็ไม่ทราบก็เทวดานางเมขลาก็ต้องมาช่วยนะครับถึงเวลาจริงๆแต่ว่ามันไกลสุดเอื้อมบางอย่างเราอย่าไปฝันอะไรมากจนไกลตัวเกินตัวจนเกินความหวังของเรานะครับก็เป็นธุระเหมือนกันแต่ว่าเราจะต้องลงทำมือเรียกว่าลงมือทำเองก่อนมันก็จะเรื่องไกลก็จะใกล้คนที่ยังใช้คนอื่นยังอาศัยผู้อื่นอยู่เนี่ยยังไกลเพราะว่าบางอย่างเนี่ยเราจะทำอะไรให้มันเสร็จสิ้นเราดูได้จากหัวหน้างานหรือประธานบริษัทหรือนายกรัฐมนตรีหรือท่านเจ้าวาดก็ตามก็ถ้ารอลูกพระลูกเนนในวัดหรือรอลูกน้องทำงานให้อย่างเดียวนั้นก็มันก็รู้สึกว่ามันจะไกลต้องลงมือทำเองบ้างบางอย่างจะสั่งงานแต่เพียงอย่างเดียวก็ไม่ได้บางอย่างก็ต้องปฏิบัติเองต้องทำได้ด้วยบางอย่างเป็นประธานเป็นหัวหน้างานหรือเป็นผู้นำก็ตามทำอะไรไม่เป็นมันก็ไม่มีความหมายนะครับท่านผู้ฟังดังนั้นธุระในที่นี้ที่เราจะไกลจากกิเลสตัณหากิเลส1,500ตัณหา108ได้เราต้องทำอย่าสามีก็ช่วยไม่ได้ภรรยาก็ช่วยไม่ได้ลูกก็ช่วยไม่ได้หลานก็ช่วยไม่ได้ญาติก็ช่วยไม่ได้นะครับธุระที่สำคัญที่จะไกลจากกิเลสนี่คงจะพึ่งพาคนอื่นไม่ได้ต้องพึ่งพาตนเองเรามีเงินมีทองให้เขาใช้ได้แต่ว่าเราจะทำสิ่งที่เป็นเครื่องหมักดองเครื่องเศร้าหมองภายในออกไปนั้นเราจะต้องขจัดเองทำความสะอาดเองซึ่งเป็นเรื่องขันธสันดานครับก็เป็นเรื่องที่เรียกว่าวาสนาความเคยชินกับอนุสัยสิ่งที่นอนเนื่องอยู่ในขันธสันดานเราคงจะต้องขยายความกันอีกครั้งหนึ่งอันนี้คำว่าธุระมีแปลมีนัยยะแปลว่าไกลก็คือไกลจากประโยชน์ถ้าเรายังไม่ได้ลงมือทำหรือเรายังไม่ได้เดินเข้าไปหาครับบางคนวันหวยออกก็วันก่อนวันจะหวยรัฐบาลหรือหวยอะไรก็แล้วแต่ถูกต้องตามกฎหมายไม่ถูกต้องตามกฎหมายก็เสี่ยงสักหน่อยเล่นสักหน่อยอะไรอย่างนี้มีความหวังก็หวังว่าไกลมันยังไกลที่จะมีสตางค์ไกลจะถูกรางวัลอะไรอย่างนี้ก็มีความหวังว่าน่าจะใกล้เข้ามาใกล้ตัวเข้ามาก็เลยข ของเล่นมันก็เล่นไปมันก็เสียไปมีได้มีเสียไปก็เป็นปากทางแห่งความเสื่อมไม่เป็นสิ่งที่จีรังยั่งยืนดังนั้นก็ขอให้เราได้ใช้คำว่าธุระเนี่ยมันไกลจากประโยชน์แล้วเราก็ไม่ควรจะไปยุ่งไปเกี่ยวมากนักส่วนธุระยังแปลอีกในยะหนึ่งว่ากิจกิจจะคือการงานที่เราใช้ศัพท์ธุรกิจเนี่ยเข้าข้อนี้เข้าตรงกับนักธุรกิจที่จะต้องมีได้มีเสียได้ประโยชน์ให้เกิดประโยชน์ทีนี้คำว่าธุรกิจเนี่ยจะเกิดประโยชน์ตนจะเกิดประโยชน์บุคคลอื่นหรือจะเกิดขึ้นกับประเทศชาติบ้านเมืองต่อชาติศาสนาหรือชาติบ้านเมืองก็แล้วแต่เรียกว่าประโยชน์ตนประโยชน์บุคคลอื่นก็ธุรกิจก็เลยถ้าเราจะเอาคำว่าการให้ทานเป็นธุรกิจหรือไม่ก็คงไม่ใช่นะครับการให้นี่ไม่หวังผลตอบแทนแต่ธุรกิจนั้นทำกิจอันใดก็ต้องมีค่าตอบแทนได้เป็นการได้กำไรไม่หวังผลที่จะขาดทุนก็เหมือนเราซื้อขายกันเนี่ยครับทำไมใจเราไม่ทำความแช่มชื่นให้เกิดขึ้นเราซื้อถูกขายแพงเนี่ยใจไม่ใช่ใจที่เป็นบุญเป็นกุศลนะครับเป็นใจที่เป็นธุรกิจเรียกว่าแลกกันไปแลกกันมาก็อาจจะแตกต่างจากการให้ทานบริจาคทานนะครับท่านผู้ฟังส่วนธุระที่เราแปลว่าการงานนั้นก็อีกอย่างหนึ่งคือคนที่ทำงานเนี่ยเรียกว่าปฏิบัติทำทั้งฝ่ายโลกฝ่ายธรรมเรียกว่างานทางโลกก็ไม่เสียงานทางธรรมก็ไม่เสียก็ได้เวลามาเท่ากัน24ชั่วโมงนะครับ12ชั่วโมงกลางวันพระอาทิตย์ขึ้นจนถึงพระอาทิตย์ตกกลางคืนก็12ชั่วโมงเมื่อพระอาทิตย์รับฟ้าไปแล้วจนถึงได้อรุณของวันใหม่ครับก็เราก็ทำงานกันเดี๋ยวนี้เขาเรียกว่าทำงานหามรุ่งหามค่ำทำงานกันทั้งกลางวันกลางคืนเรียกว่า24ชั่วโมงไม่มีเวลาความจริงธรรมชาติก็สอนเรามาแล้วว่ากลางวันเป็นเวลาทำงานที่พระอาทิตย์ขึ้นแต่บางคนก็ไปทำงานในช่วงกลางคืนกลางวันนอนหลับพักผ่อนก็แล้วแต่นะครับในโลกยุคใหม่แต่โลกยุคอดีตย้อนรอยไปในอดีตนั้นพระอาทิตย์ขึ้นกลางวันเพื่อการทำงานหรือการออกหากินของหมู่นกหรือสัตว์ป่าหรือธรรมชาติก็จะสอนส่วนกลางคืนนั้นก็เป็นเวลาเข้ารังสำหรับนกหนูปูปีกอะไรต่างๆพักผ่อนกันเช้ามาพระอาทิตย์ขึ้นมาใหม่ก็ออกหากินกันใหม่เหมือนสัตว์เดรัจฉานก็ใช้ธรรมชาติเป็นตัวชี้วัดว่าเช้าถึงเย็นค่ำนะครับแล้วก็กลางคืนก็พักผ่อนส่วนมนุษย์เรานั้นก็อาจจะสวนธรรมชาติหรือว่าทำงานผิดธรรมชาติหรือไม่เรียกว่าทำธุรกิจเกินธรรมชาติหรือไม่นะครับอาจจะผิดไปจากธรรมชาติอย่างไรก็ตามจะมีความหมายอย่างไรก็ขอให้เราได้ใส่ใจซึ่งจะวกกลับเข้ามาเรื่องของธุระในทางพระพุทธศาสนานั้นมี2ข้อด้วยกันหลายท่านเข้าใจอยู่แล้วนะครับคันธธุระการศึกษาเล่าเรียนวิปัสสนาธุระการปฏิบัติพระกรรมฐานที่เป็นวิปัสสนาธุระ2นี้ถือว่าเรายอมรับนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์พุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิธุระสองอย่างนี้ถ้าเราไม่เอาธุระเราก็เมื่อไม่มีคันธธุระเราไม่ศึกษาเราเรียนเราก็ไม่รู้พระไตรปิฎกอรรถกถาฎีกานุฎีกาคำสอนต่างๆที่มีอยู่ 84,000 พระธรรมขันธ์นั้นก็เกิดจากคำสอนที่พระโพธิสัตว์ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณก็มีพระสงฆ์สาวกเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบฟังคำสอนปฏิบัติดีก็เป็นยุคต้นๆก็จะเป็นยุคของพระอรหันต์ผู้บริสุทธิ์ฟังแล้วก็ปฏิบัติตามในคันธธุระคือฟังพระธรรมเทศนาในบุพกิจ5ข้อของพระพุทธองค์นะครับเช้าออกรับอาหารบิณฑบาตที่เราเรียกว่าพระภิกษุสามเณรในปัจจุบันยังถือธรรมเนียม อริยเจ้าก็คือธรรมเนียมของพระพุทธเจ้าที่ออกโปรดสัตว์นะครับพระภิกษุสามเณรทุกวันนี้เราจะมองจะไปมองเปรียบเทียบว่าเป็นลักษณะเหมือนคนขอทานไม่ใช่นะครับภิกษุแปลว่าผู้เห็นภัยในวัฏสงสารฉะนั้นการออกรับอาหารบิณฑบาตของพระภิกษุสามเณรเนี่ยออกไปด้วยอาการอันสำรวมไม่ร้องขอไม่เอ่ยปากไม่คือรู้อากัปกิริยาของผู้ให้ก็เปิดฝาบาตรรับอะไรทำนองนั้นจะเป็นอาหารหวานข้าวเครื่องดื่มอะไรก็แล้วแต่ผู้ให้ก็ไม่ได้ถูกบังคับนะครับเป็นเจตนาศรัทธาเจตนาสามการก่อนใส่บาตรกำลังใส่บาตรภายหลังใส่บาตรแล้วก็มีความสุขกายสุขใจไม่ได้ถูกบังคับเป็นศรัทธาเป็นพื้นฐานเพราะความเลื่อมใสในคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมพระสงฆ์เป็นพื้นฐานอยู่แล้วเชื่อในกรรมและผลของกรรมเหล่านี้เป็นต้นดังนั้นจึงแตกต่างนะครับบางคนจะไปมองว่าอย่างคนขอทานที่ขอทานอยู่ข้างถนนหรือว่าเดินไปตามตรอกซอกซอยก็ต้องเอ่ยปากขอร้องขอแจ้งความประสงค์ว่าตนเองมาขอข้าวขอน้ำขอเงินขอทองฉะนั้นเมืองท่องเที่ยวเมืองใหญ่ๆครับทางพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก็การว่าเป็นภาพลักษณ์ที่ไม่ดีเมืองท่องเที่ยวมีคนขอทานมากๆเหมือนอย่างอินเดียนะคนขอทานมากถือเป็นเรื่องปกติแต่เมืองท่องเที่ยวอย่างบ้านเรามีคนขอทานทั้งหญิงทั้งชายอวัยวะสมบูรณ์ไม่สมบูรณ์มาขอทานยิ่งคนอวัยวะสมบูรณ์เราก็มองเป็นที่รังเกียจว่ามือเท้าดีทำไมไม่ทำมาหากินแต่ถ้าในส่วนของคนที่ร่างกายพิการทุพพลภาพไม่สมประกอบก็ยังเกิดคะแนนสงสารที่จะให้อย่างไรก็ตามขอทานเหล่านั้นจะอยู่ในลักษณะสมบูรณ์ไม่สมบูรณ์ในเรื่องของร่างกายหรือไม่แต่ก็ต้องร้องขอแล้วก็คนให้บางทีก็เต็มใจให้ไม่เต็มใจให้อาจจะแตกต่างไปจากพระคุณเจ้าที่ออกรับอาหารณบิณฑบาตนะครับอาหารหวานข้าวใส่ตกลงไปในบาตรถึงแม้จะรับพรจากพระภิกษุสามเณรที่รับบาตรหรือไม่ท่านก็ได้พรอันประเสริฐแล้วเพราะการให้นั่นเป็นพรไปในตัวไม่ต้องรอว่าพระจะให้ยถาสัพพีลงท้ายด้วยอายุวันโนสุขังพลังหรือไม่ก็ตามนะครับท่านเหมือนปลูกหรือหว่านเมล็ดพันธุ์พืชบุญลงไปในเนื้อนาบุญบุญญาเขตตังก็คือพระภิกษุสามเณรผู้ทรงศีลทรงธรรมหรือคฤหัสถ์ก็ตามก็ได้บุญนะครับแม้ไปกระทั่งสัตว์เดรัจฉานยังได้บุญแต่ว่าบุญญาเขตตังอาจจะแตกต่างกันไปเรื่องนี้เราจะต้องไปศึกษากันอีกทีนึงส่วนที่ผมนำเล่าให้เห็นว่าพุทธกิจขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเช้าออกรับอาหารได้บิณฑบาตเย็นแสดงธรรมกับตถาที่เข้ามาค่ำก็ให้โอวาทกับพระภิกษุเที่ยงคืนก็แก้ปัญหาเทวดาแล้วก็เช้ามืดก็พิจารณาบุคคลที่สมควรจะได้รู้ธรรมบรรลุมรรคผลนิพพานพุทธกิจ5ประการนี้เป็นสาระสำคัญประจำวันขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดังนั้นทุกคนก็ต้องมีกิจวัตรมีอะไรต่างๆภารกิจนะครับของแต่ละคนแต่ละท่านผู้ฟังนั้นก็อาจจะมีภารกิจกันอยู่ที่แตกต่างกันไปดังนั้นที่ผมพูดถึงธุระ2 อย่างในทางพระพุทธศาสนาก็คือเราจะต้องศึกษากันได้เรียกว่าศึกษากันตลอดชีวิตก็ต้องศึกษาที่การนั้นเป็นภาคบังคับให้เด็กที่มีวัยที่จะต้องเข้าสู่การศึกษาตามสถานศึกษาแต่การศึกษาของพี่น้องชาวพุทธเนี่ยไม่เลือกเพศเลือกวัยนะครับอยู่ในสถานที่ใดก็ศึกษาได้ยิ่งในปัจจุบันก็มีโอกาสศึกษาธรรมะกันทางอากาศเรียนรู้กันธรรมะทางอากาศเพราะว่ามีสถานีวิทยุกระจายเสียงที่เป็นสถานีพระพุทธศาสนาเพิ่มมากขึ้นก็คงจะเป็นโอกาสดีสำหรับคนไทยที่มีสถานีพระพุทธศาสนากระจายครอบคลุมไปเกือบทุกจังหวัดทั่วประเทศนะครับคงจะมีมากน้อยไม่เท่ากันนะครับวัดวารามมีที่ไหนสถานีพระพุทธศาสนาก็เกิดขึ้นที่นั่นเพราะว่า าซึ่งเป็นอุบาสกบาติกาอุปถัมภ์นะครับเป็นคลื่นมหาชนก็ไม่มีงบประมาณไม่มีอะไรที่จะมาช่วยนะครับการออกอากาศตั้งสถานีนะครับอย่างมูลนิธิการกุศลของวัดก็เงินบริจาคค่าน้ำค่าไฟค่าอุปกรณ์เครื่องส่งอะไรที่ตั้งสถานีวิทยุกันนั้นก็มาจากญาติธรรมทางนั้นนะครับก็ไม่มีกองทุนอะไรไม่มีงบประมาณแผ่นดินเข้ามาสนับสนุนก็ต้องทำความเข้าใจกันว่าคลื่นมหาชนนั้นจะก่อเกิดประโยชน์เพราะว่าเราไม่ถูกยัดเยียดนะครับท่านพอใจท่านก็เปิดฟังไม่พอใจท่านก็หมุนคลื่นไปที่อื่นหรือว่าทางทีวีเดี๋ยวนี้มีทีวีช่องฟรีทีวีแล้วก็ทีวีดาวเทียมเลือกก็มีช่องที่เกี่ยวกับพุทธศาสนาเพิ่มมากขึ้นนะครับก็คงไม่ต้องเพิ่มไปที่ว่ามีทีวีดาวเทียมช่องไหนเกี่ยวกับธรรมะนะครับท่านเปิดไปก็จะเห็นนะครับลอยอยู่บนท้องฟ้าทีวีดาวเทียมที่ออกอากาศกันมีพระคุณเจ้ามีบาสกบาติกาเราร่วมด้วยช่วยกันครับก็ถือว่าเป็นการศึกษาอาจจะยังไม่หยั่งลงรากลึกเหมือนการศึกษาโดยตรงในขณะนี้ประเทศไทยเราก็มีแม่กองบาลีสนามหลวงมีแม่กองธรรมสนามหลวงเพื่อเอาใจใส่เรื่องของการศึกษาพระธรรมพระวินัยอันเป็นคำสอนเนี่ยนะครับจัดเป็นหลักสูตรนักธรรมตรีนักธรรมโทนักธรรมเอกธรรมศึกษาตรีธรรมศึกษาโทธรรมศึกษาเอกแล้วก็ปริญญาธรรมที่มีการสอบการอบรมกันหรือการโครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานครับหรือศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์หรือกิจกรรมใดๆที่เกี่ยวข้องนะครับที่จะให้บรรดาพระภิกษุสามเณรอุบาสกบาติกาเราได้ศึกษาในคันธธุระนะครับที่เป็นส่วนสำคัญก็คงไม่เป็นเรื่องไกลตัวเกินไปนะครับแต่ว่าถ้าเราเรียนกันอย่างย่อๆก็จะได้ขยายโดยพิสดารได้ยากถ้าเรามีความรู้แบบย่อๆก็ย่อๆอยู่อย่างนั้นเนี่ยเหมือนยอดพระเจดีย์นี่จะย่อจะเล็กแต่ฐานของพระเจดีย์นี่จะใหญ่เพราะฉะนั้นความมั่นคงในการที่เราเรียนเนี่ยต้องขยายเรียกว่าเป็นมูลกระจายขยายออกไปขยายความออกไปเรียนกันอธิบายกันออกไปแต่บางคนบางท่านก็บอกว่าเรียนย่อๆก็พอแล้วก็มีความรู้ย่อๆไปขยายความต่อให้คนที่จะศึกษาต่อไม่ได้แล้วครับเพราะว่าเราเรียนกันมาไม่ได้ขยายความในภาคพิสดารดังนั้นที่เราเคยศึกษากันว่าพระพุทธเจ้าทรงแสดงพระภิธรรมโปรดพุทธมารดาที่สวรรค์ชั้นดาวดึงซึ่งพุทธมารดาอยู่ที่สวรรค์ชั้นดุสิตนะครับลงมาฟังธรรมเทวดาและพรหมทั้งหลายฟังพระภิธรรม7คัมภีร์ตลอดพรรษาการที่7นะทำไมถึงฟังธรรมกันอย่างพิสดารได้เพราะว่าก็ไม่มีเรื่องจุกจิกนะครับเรื่องของความหิวความเรียกว่าอะไรเมื่อยการนั่งนานฟังธรรมอย่างต่อเนื่องได้ปัจจุบันนี้เราฟังธรรมกันสัก20 30นาทีหรือชั่วโมงเราก็เริ่มมีอาการกระสับกระส่ายแล้วเพราะว่าเดี๋ยวหิวเดี๋ยวต้องการเข้าห้องน้ำห้องส้วมต้องการเปลี่ยนอิริยาบถอะไรทำนองนี้การที่พระพุทธองค์ไปโปรดพุทธมารดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงด้วยการแสดงพระวิธรรม7คัมภีร์นั้นถือว่าเป็นพุทธธรรมดานะครับท่านผู้ฟังลูกจะต้องโปรดพ่อโปรดแม่นะครับซึ่งพุทธมารดานั้นจะต้องอธิษฐานเป็นแม่พระโพธิสัตว์สร้างบุญสร้างกุศลสั่งสมมาในอดีตชาติแม้แต่ผู้ที่เป็นพุทธบิดาของพระโพธิสัตว์ก็เช่นเดียวกันดังนั้นก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องศึกษาในรายละเอียดกันอีกแต่อย่างไรก็ตามที่ผมพูดถึงคันธธุระที่เป็นการศึกษานี่เราก็ได้ศึกษากันแต่ว่าอาจจะไม่อย่างลากลงลึกครับบางอย่างนี่เราฟังแบบฉาบฉวยเป็นพระหุสุตตะเป็นการฟังธรรมให้มากก็จะเป็นกำไรกับพวกเราท่านทั้งหลายนะครับวันนี้ท ุระ2ข้อ2ประการนะครับเวลาของรายการเราหมดลงก็ขอนำรายการนี้จากลาครับขอทุกคนทุกท่านที่ได้รับความรู้ได้สร้างปัญญาบารมีมีความสุขโดยทั่วหน้ากันสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพการแบ่งปันความคิดดีๆวันนี้ผมกาเศษเพชรสำริดวิทยากรก็จะได้นำหลักธรรมที่เป็นแนวทางของการศึกษาและการประพฤติปฏิบัติโดยเฉพาะการศึกษานั้นก็ 84,000 พระธรรมขันธ์พระวินัย 21,000 พระธรรมขันธ์พระสูตร 21,000 พระธรรมขันธ์พระอภิธรรม 42,000 พระธรรมขันธ์ก็รวมแล้วก็เป็น 84,000 พระธรรมขันธ์ในส่วนที่เราจะได้ศึกษาแล้วก็ทำความเข้าใจกันก็เรื่องของกรรมฐาน2ก็คือสมถะกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานก็เรียกว่าเป็นปฏิศาสนาซึ่งสมถะกรรมฐาน40ประการนั้นก็มีกสิณกรรมฐาน10ก็เริ่มกันที่ปฐวีกสิณเรียกว่าปฐวีแปลว่าดินเพ่งดินธรรมดานำมาทำเป็นวงกลมแล้วก็เพ่งดูด้วยตาบริกรรมว่าดินดังนี้ตลอดไปก็เอาใจไปติดอยู่กับดินกสิณนะครับก็บริกรรมไปนานๆแล้วหลังจากนั้นกสิณนิมิตก็ปรากฏขึ้นทางใจหลับตาก็เห็นปรากฏเช่นเดียวกับลืมตาถ้าจิตสันดานของโยคีผู้ปฏิบัติเห็นอารมณ์อย่างนี้เราเรียกว่าอุกหานิมิตครับก็จะปรากฏก็เมื่อปรากฏอยู่ที่ไหนอิริยาบถใดก็ปรากฏอยู่อย่างนั้นก็ให้กำหนดอุกหานิมิตนั้นบ่อย

0: สมาชิกโกลบอลคลับกับเราเพียงแสดงแบบประชาชนพร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่จุดบริการหรือสมัครผ่านเว็บไซต์ Global House ก็สามารถเป็นสมาชิกได้ง่ายๆเมื่อเช่าสินค้าหรือบริการครบทุกๆ50บาทรับคะแนนสะสมทันที Global House ติดแอร์เย็นฉ่ำทุกสาขาทั่วประเทศด้วยพลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์ลูกค้าสามารถไปเลือกชมสินค้าและใช้บริการได้อย่างครบครันสะดวกสบายพร้อมดื่มด่ำกาแฟลามายอนเข้มข้นหอมกรุ่นจากเมล็ดกาแฟไทยผ่านเครื่องชงกาแฟที่ได้มาตรฐานเดียวกันทุกแก้วแม้อยู่บ้านก็สามารถช้อปออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ Global House หรือผ่านแอปพลิเคชัน Click and Collect หรือจะโทรสั่งทักแชทก็สะดวกรวดเร็วพร้อมมีบริการจัดส่งให้ถึงบ้านติดตามโปรโมชั่นดีๆได้ที่ Facebook Line Global House ทุกสาขาใกล้บ้าน Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: ไปหาหมอไหมคะ
2: ไม่อะ
1: ไปหาหมอเธออื
2: มไม่อ่ะ
1: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
3: You're listening to the greatest DJ of all time เชียงใหม่ Radio กับรายการ Mass FM ร่วมธรรมร่วมใจโดยคุณศรีสุดาชาวชาติ
4: Mass FM
5: เชื่อมั่นในความดี
6: ความดีย่อมคุ้มครองรักษา
7: ให้พบแต่ความสุขความเจริญและปลอดภัย

0: คิดร้ายแต่กลับมีจิตปรารถนาให้ทุกชีวิตครองตนอย่างเป็นสุข
1: ชั่วให้ผล
0: รีบสร้างรีบสะสมแต่ความดี
1: Mass
0: FM เชื่อมั่นในความดี
1: พระพุทธพจน์บทหนึ่ง
2: สอนว่า
1: เกาะชนิดไหนน้ำไม่ท่วมห่วงน้ำย่อมไม่ท่วมทับเกาะใดผู้มีปัญญาพึงสร้างเกาะหรือที่พึ่งนั้นขึ้นด้วยคุณธรรมคือความหมั่นเพียรความไม่ประมาทความสำรวมระวังและความรู้จักข่มใจ

0: คลคือเหตุให้บรรลุความสำเร็จความเจริญแห่งสัตว์ทั้งหลาย
1: มงคลชีวิต38ประการที่พระพุทธองค์ทรงตรัสสอนการไม่คบคนพาลทั้งหลาย1การคบแต่ผู้รู้บัณฑิตทั้งหลาย1การบูชาบุคคลที่ควรบูชา1 3ข้อนี้นำความเจริญรุ่งเรืองอันสูงส่งมาสู่ชีวิต
2: แมสเอฟเอ็มร่วมธรรมร่วมใจ
1: เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายทำตามมงคลเหล่านี้แล้วย่อมเป็นผู้ไม่พ่ายแพ้ในที่ทั้งปวงย่อมถึงความสวัสดีในที่ทั้งปวงข้อนั้นเป็นมงคลอันสูงสุดของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย

0: พระพุทธองค์ตรัสถึงโทษของคนทุศีลและคุณของผู้มีศีลไว้ดังนี
1: ้โทษของคนทุศีลเพราะศีลวิบัติมี5ประการคือ 1. คนทุศีลมีศีลวิบัติในธรรมวินัยนี้ย่อมถึงความเสื่อมโภคทรัพย์อย่างมากอันมีความประมาทเป็นเหตุ 2. กิตติศัพท์อันเลวทรามของผู้ทุศีลมีศีลวิบัติย่อมฟุ้งไป
0: 3. คนทุศีลมีศีลวิบัติจะเข้าสู่ชุมชนบริษัทใดๆย่อมเก้อเขินไม่แกล้วกล้าองอาจ
1: 4. คนทุศีลมีศีลวิบัติเมื่อใกล้ตายย่อมหลงสติ
0: และ 5. คนทุศีลมีศีลวิบัติเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงอบายทุ

0: ือ
1: 1คนมีศีลถึงพร้อมด้วยศีลในธรรมวินัยนี้ย่อมถึงกองโภคทรัพย์มากมายอันมีความไม่ประมาทเป็นเหตุ

0: และ5คนมีศีลถึงพร้อมด้วยศีลเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ก่อนปรินิพพานพระพุทธองค์ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายมนุษย์ผู้ยังมีอวิชชาเป็นฝ้าบังปัญญาจากสุขนั้นแม้จะร่าเริงแจ่มใสอยู่ในหมู่ญาติและเพื่อนฝูงแต่ใครเล่าจะทราบว่าภายในส่วนลึกแห่งหัวใจเขาจะว้าเหวและเงียบเหงาสักปานใดถ้าทุกคนว้าเหวไม่แน่ใจว่าจะยึดเอาอะไรเป็นหลักที่แน่นอนของชีวิตธรรมะเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตมนุษย
1: ์สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะรายการวิทยุร่มธรรมร่มใจกลับมาพบกันที่นี่เป็นประจำจากใจศรีสุดาชวชาติตลอดทั้งวันทั้งคืนที่ผ่านมามีความสุขมีความเศร้าโศกนอนหลับหรือไม่ขอฝากไว้ในหลักธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสสอนว่าบุคคลฆ่าความโกรธได้ย่อมนอนเป็นสุขฆ่าความโกรธได้ย่อมไม่เศร้าโศกและวันนี้เช่นเคยนะคะขอเชิญน้อมนำและพิจารณาหลักธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อเป็นแสงสว่างส่องทางชีวิตจากการแสดงธรรมโดยท่านพระอาจารย์ภิกษุณีรุ่งเดือนนันทยานีสุวรรณแห่งอารามภิกษุณีนิโรธารามอำเภอจอมทองและอารามภิกษุณีสุทธจิตอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
2: อาจารย์จะสอนเรื่อง What is love What is love ความรักคืออะไรจะรักยังไงให้มันไม่เสียใจอยากฟังไหมลูกเอาอยากฟังตั้งใจอาจารย์จะมีคำถามอยู่ตั้งใจฟังนะมีคำถามเหล่านี้แล้วก็เราจะถอนอันไหนออกอันนี้ไม่เอาละเอาแค่นี้พอตั้งใจฟังนะเรื่องที่จะพูดนี่ก็คือ 1. ความรักคืออะไรคำถามที่ 2. เรารักใคร 3. เรารักใครที่สุดในโลกอันที่ 4. ทำไมถึงทุกข์เพราะความรักอันที่ 5. ทำอย่างไรจึงจะประสบความสำเร็จในความรักคำถาม 5 คำถามจะให้พูดหมดไหมหรือว่าให้เอาไหนออกเอาใหม่นะใหม่นะ 1. ความรักคืออะไร 2. เรารักใคร 3.
3: เรารักใครที่สุด 4. เรารักใครที่สุดในโลก 4. ทำไมถึงล้มเหลวในความรัก 5. จะทำยังไงถึงประสบความสำเร็จในความรัก
2: เอา5ประเด็นนี้จะให้พูดหมดไหมคะหรือว่าเอาข้อไหนออกเอาใครว่าให้พูดหมดเลยยกมือขึ้นเอาใครว่าเอาข้อไหนออกไม่มีนะเอาคำถามที่หนึ่งก่อนที่จะสอนว่าความรักคืออะไรพวกเธอต้องดูตัวอย่างแล้วเธอก็จะเห็นภาพเลยเธอดูตัวอย่างก่อนนะเราหล่อเรามีแฟน4คนคนที่หนึ่งผู้หญิงคนนี้บอกรักเรามากนะบอกรักเรามากแต่พฤติกรรมเนี่ยไม่ช่วยให้เราพ้นทุกข์เวลาเราเดือดร้อนก็ไม่มีเวลาจะช่วยเราแล้วเวลามันกินอะไรมันก็แอบกินคนเดียวมันคนที่สองไม่พูดว่ารักเราไม่ได้บอกแต่ว่ามีคนมาบอกกับเราว่าคนนี้มันแอบรักเองนะมันไม่พูดนะแต่ว่ามันรักเองเราก็แอบดูว่ามันรักจริงหรือเปล่าเราก็เห็นมันแอบดูเราอยู่แต่โดยพฤติกรรมแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้ช่วยให้เราพ้นทุกข์มันไม่ได้ช่วยให้เรามีความสุขอะไรส่วนคนที่สี่บอกว่ารักเราเวลาเรามีเรื่องเดือดร้อนอะไรเนี่ยเขาก็ช่วยเวลาเขาได้ดีได้อะไรเขาก็จะมาแชร์ให้เรานะมีความสุขด้วยกันนะยิ้มแย้มด้วยกันส่วนคนที่สี่ไม่บอกว่ารักไม่พูดเลยแต่พฤติกรรมเขาก็คือเวลาเราเดือดร้อนเขาก็ช่วยเราเขาได้อะไรดีๆเขาก็มาให้เราสี่คนเนี่ยเราพอจะเช็คได้ไหมว่าใครรักเราคนที่หนึ่งพูดอยู่เสมอว่ารักเราแต่เวลาเราทุกข์เขาก็ไม่ช่วยเวลามีความสุขอะไรมันก็แอบมีของมันคนเดียวคนที่สองมีคนบอกมันชอบเราแต่เราก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรจากมันเลยมันเวลาเดือดร้อนมันก็ไม่ช่วยเรา แต่คนที่สามเนี่ยบอกว่ารักเราด้วยแล้วก็เราเดือดร้อนก็ช่วยให้เราพ้นทุกข์เขามีอะไรดีๆเขาก็มาให้เราหวังดีกับเราแล้วคนที่สี่นี่ไม่พูดไม่บอกแต่ก็แอบช่วยเหลือเราสรุปแล้วสี่คนเนี่ยรักเรากี่คนฮะทำไมเธอฉลาดคนที่หนึ่งกับคนที่สองรักเราสนเขาไหมเนี่ยคนที่หนึ่งกับคนที่สองเราสนหรือไม่สนอยู่ในสายตาหรือไม่อยู่ในสายตาไม่อยู่ในสายตาคนที่สามคนที่สี่อยู่ในสายตาไหมอยู่ในสายตาแสดงว่าอะไรเป็นเกณฑ์วัดว่าเขารักเราเขาช่วยให้เราพ้นทุกข์เขาช่วยให้เรามีความสุขใช่หรือไม่เข้าใจหรือยังเอาดูนี่แม่มีลูกสามคนแม่บอกว่าแม่รักลูกเท่ากันแต่ลูกคนที่หนึ่งป่วยนิดไปหน่อยพาไปโรงพยาบาลดูแลประคบประงมอย่างดีมีอะไรดีๆให้ลูกคนที่หนึ่งกินแล้วลูกคนที่สองเนี่ยป่วยเองไปหายากินเองแล้วก็มีอะไรอร่อยก็ไม่ให้กินแบบนี้ก็เห็นชัดไหมว่าแม่เนี่ยรักคนที่หนึ่งมากกว่าคนที่สองใช่หรือไม
4: ่
2: ชัดเจนเนาะเอาสรุปเลย what is love สรุปแล้วความรักคืออะไรคะคือช่วยให้พ้นทุกข์ช่วยให้มีความสุขใช่หรือไม
4: ่
2: ชัดเจนนะเอาละคำตอบข้อที่หนึ่งละรักคืออะไรเอาพูดเลยรักคือ
3: การช่วยให้พ้นทุกข์ช่วยให้มีความสุข
2: คำถามที่สองเรารักใครเอาดูเลยนะเรารักใครดูให้ดีถ้าเราช่วยพ่อช่วยแม่เราให้มีความสุขเราช่วยพ่อช่วยแม่ให้มีความพ้นทุกข์แสดงว่าเรารักใครเน
4: ี่
2: ยรักพ่อแม่ใช่ไหมเรานั่งอยู่ตรงเนี้ยถ่านไฟตกใส่ตักเราแล้วก็ตกใส่ตักแม่พร้อมๆกันตูบเนี่ยเราเอาของใครออกก่อนพอเราต้องการให้ตัวเองพ้นทุกข์ก็แสดงว่าเรารักใครเนี่ยรักตัวเองพอเสร็จแล้วถึงจะหันไปดูแม่ใช่ไหมถูกไม่ถูกโอเคเวลาเราปวดท้องเข้าส้วมสุดขีดเนี่ยเรารักคนอื่นไหมเราอยากเข้าส้วมอย่างเดียวใช่ไหมเฮ้ยฮาขอเข้าก่อนฮาขอเข้าก่อนฮาขอเข้าก่อนของฮาจะออกแล้วเนี่ยเพราะเราเป็นทุกข์เอาสรุปสั้นๆเอาตั้งใจฟังลูกจะสอบแล้วนะถ้าเราช่วยให้ใครพ้นทุกข์ถ้าเราช่วยให้ใครมีความสุขแสดงว่าเรารักคนนั้นแหละพวกเรามีพฤติกรรมที่พยายามช่วยให้ตัวเองพ้นทุกข์ช่วยให้ตัวเองมีความสุขมีไหมคะนั่นแสดงว่าเรารักใครเรารักตัวเองใช่ไหมแล้วพวกเราเคยไหมที่ช่วยให้แม่พ้นทุกข์ช่วยให้แม่มีความสุขมีบ้างไหมมีแสดงว่าเราก็รักแม่บ้างไหมรักบ้างนะเอาละทีนี้มาดูเรารักใครที่สุดในโลกใครรักพ่อแม่ที่สุดในโลกยกมือขึ้นสูงสูงโอ้โหแสนดีสาธุสาธุสาธุเอาละทานไฟตกใส่ตักเราแล้วก็ตกใส่ตักพ่อแม่เอาของใครออกก่อนเอาเมื่อกี้เธอบอกเธอรักพ่อแม่ที่สุดในโลกไงมันไม่จริงอ่ะมันไม่ใช่ความจริงอ่ะพอมันร้อนปั๊บมันก็เฮ้ยใช่ไม่ใช่สัญชาตญาณมันจะออกก่อนเอาเรารักแม่มากเราปวดท้องวันนั้นเรากินยาถ่ายเราท้องเสียมากเลยเราจะเข้าส้วมแต่แม่เราไม่ให้เข้าส้วมโกรธแม่ไหมแม่ก็มาจับตัวเราไว้เราก็สู้ไม่สู้สู้เพื่อที่จะเข้าส้วมนะเราบอกแม่ฟังเถอะเดี๋ยวก่อนผมขอเข้าส้วมก่อนแม่ก็บอกก็ภิกษุณีมาบอกแม่ว่าเธอยกมือว่ารักแม่ที่สุดในโลกยอมทุกอย่างเพื่อแม่คนเดียวตอนนี้ให้ลูกยอมอย่าถ่ายให้คุยกับแม่ก่อน10นาทียอมไม่ยอมเพราะเรารักใครเพราะตัวเองเป็นอะไรเป็นทุกข์เราเป็นทุกข์เราจึงพยายามช่วยตัวเองให้พ้นทุกข์ก่อนตอนนี้เรารักตัวเองจะรักแม่แค่ไหนเอาไว้ก่อนตอนนี้เราทุกข์เราอยากจะถ่ายจริงไหมเพราะฉะนั้นในขณะที่ร่างกายจิตใจเราเป็นทุกข์เนี่ยเราพยายามดิ้นรนให้ตัวเองพ้นทุกข์ก็คือเรารักใครรักตัวเองเข้าใจหรือยังเอาละทีนี้แม่เราเป็นยูโดสายดำแข็งแรงล่ำบึกเขาก็ล็อกคอเราเลยนะฮะเฮดล็อกไม่ให้เราเข้าส้วมเราจะเบรกอยู่ไหมหรือเราก็ต้องปล่อยออกไปต้องปล่อยออกไปทำไมถึงปล่อยมันทุกสุดขีดเข้าใจไหมฮะเมื่อแม่ไม่ให้เข้าเนี่ยมันทุกสุดขีดมันแม่ปล่อยผมถ้าแม่ไม่ปล่อยผมมันจะออกแล้วแม่ปล่อยผมแม่ก็บอกไม่ปล่อยเธอบอกกับพระอาจารย์ที่นิโรธรามว่าเธอรักแม่ที่สุดในโลกเธอรักยิ่งกว่าตัวเธออีกถึงเธอจะทุกข์แค่ไหนเธอก็ทนเนี่ยตอนนี้เธอจงทนเก็บอุจจาระไว้ในท้องอย่าเพิ่งเอาออกมาคุยกับแม่ก่อน10นาทีเนี่ยปวดท้องถ่ายอุดสุดขีดมันก็เลยไหลออกไปเลยมันเบรกไม่อยู่ละพอมันไหลออกไปเสร็จใครเหม็นแล้วตอนนี้หนึ่งตัวเราเหม็นสองแม่เหม็นเมื่อแม่เหม็นแม่จะเฮดล็อกต่อไปไหม ตอนนี้แม่ทุกข์หรือไม่ทุกข์เมื่อแม่ทุกข์แม่ก็ต้องช่วยตัวเองให้พ้นทุกข์ไหมแม่ก็เลยปล่อยเฮดล็อกนะแล้วก็ปล่อยให้เราเข้าส้วมพร้อมกับบอกว่าล้างให้เกลี้ยงๆนะลูกล้างให้สะอาดเห็นไหมว่าที่สุดของที่สุดแล้วทุกคนเขารักตัวเองที่สุดในโลกแต่เขาก็อาจจะรักเราบ้างแต่ที่สุดแล้วทุกคนรักตัวเองเมื่อเรารู้ความจริงอย่างนี้เราได้ประโยชน์อะไรตั้งใจฟังนะลูกนะพอเรารู้ว่าพัชรีก็รักตัวเองนายบีบีมันก็รักตัวมันเองถ้ารินยานี่ก็รักตัวเองทุกคนรักตัวเองหมดเลยเนี่ยพอเรารู้อย่างนี้นะเราเกิดภาวะระวังตัวไม่ไปเบียดเบียนเขาให้เป็นทุกข์พวกเธอรักตัวเองไหมลูก
4: รัก
2: ถ้าอาจารย์มาสอนพวกเธอโดยการบีบคั้นให้พวกเธอทุกข์มากมากมากเธอก็ทนไม่ไหวจริงไหมแต่เราอยู่กันมาถึงทุกวันนี้เพราะเรายืดหยุ่นกันไปยืดหยุ่นกันมาใช่หรือไม่เราว่าอ้าวพอเธอยืนบ้างเอาเปลี่ยนอิริยาบถบ้างเอานั่งบ้างเอานอนบ้างอะไรเนี่ยเราก็เปลี่ยนกันอาจารย์ก็หวังดีต่อเธออยากจะช่วยเหลือเธอเธอก็เลยพอรับได้เราอยู่กันแบบเข้าใจกันว่าทุกคนรักตัวเองเอาว่าตามอาจารย์นะความรักคืออะไรเอาตอบคำถามข้อที่หนึ่งความรักคือ
3: ความรักคือการช่วยให้พ้นทุกข์ช่วยให้มีความสุข
2: ต่อไปสอง
3: สองเรารักใคร
2: ก็แยกเช็คตรงไหนเช็คตรงที่ว่าถ้าเราช่วยให้ใครพ้นทุกข์เราช่วยให้ใครมีความสุขแสดงว่าเรารัก
3: คนนั้น
2: คนนั้นต่อไปสาม
3: สามเรารักใครที่สุดในโลก
2: รักตัวเองคนอื่นเขาก
3: ็รักตัวเองที่สุดในโลก
2: แม่ก็รัก
3: ตัวเองที่สุดในโลก
2: แม่ก็รักตัวแม่เองที่สุดในโลกไม่ได้รักเรามากกว่าแม่นะพ่อก็รักตัวพ่อเองที่สุดในโลกไม่ได้รักเรามากกว่าพ่อนะตัวเราเองก็
3: รัก
2: ตัวเองที่สุดมากกว่าที่เราจะรักแม่เพราะฉะนั้นพอรู้อย่างนี้อย่าเบียดเบียนกันที่ผ่านมาเธอเบียดเบียนพ่อแม่จนพ่อแม่ร้องไห้พ่อแม่เป็นทุกข์พอทุกข์ปุ๊บเขาก็ทำร้ายเลยเขาก็เริ่มด่าเธอแช่งกันด่ากันทะเลาะกันก็เพราะอะไรเพราะเราไปทำให้เขาเป็นทุกข์นั่นเองเพราะฉะนั้นคนฉลาดทำยังไงลูกคนฉลาดพอรู้ว่าเขารักตัวเขาเองเราจึงไม่เบียดเบียนเข้าใจไหมลูกเราไม่เบียดเบียนเขาก็เลยไม่เป็นศัตรูกับเราเท่านั้นเองกลับไปนี่ลูกจะไปเบียดเบียนพ่อแม่อยู่ไหมไม่เอาแล้วเพราะถ้าเราขืนเบียดเบียนพ่อแม่พ่อแม่ก็จะเกลียดเราแล้วก็จะทะเลาะกับเราเพราะเขา

0: แล้วนะอาจารย์จะสอบแล้วนะเอาตั้งใจสอบนายกเป็นพ่อของลูก2คนนายกจะส่งลูกไปเรียนเมืองนอกนายกบอกว่าลูกพ่อรักลูกมากพ่อจะช่วยให้ลูกพ้นทุกข์พ่อจะช่วยให้ลูกมีความสุขพ่อจะส่งลูกไปเรียนเมืองนอกลูกก็บอกขอบคุณมากเลยพ่อดีมากพ่อเป็นพ่อที่แสนดีก็เลยถามว่าเอ๊ะเราจะไปเรียนได้หรือพ่อเงินเราก็ไม่ใช่ค่อยมีพ่อก็บอกไม่ยากหรอกลูกเดี๋ยวพ่อจะไปขายยาบ้าขายสักล็อตนึงก็น่าจะได้ละได้เงินก็จะส่งลูกไปเรียนเมืองนอกเอาตอบมาซิว่าพ่อคนนี้รักลูกอย่างมีปัญญาหรือรักลูกอย่างไม่มีปัญญาร
1: ักลูกอย่างไม่มีปัญญา
0: เราเช็คที่ไหนเช็คที่ผิดกฎหมายใช่ไหมต่อไปพ่อคนที่สองก็บอกว่ารักลูกจะส่งลูกไปเรียนเมืองนอกแล้วไอ้พ่อคนที่สองมันบอกว่าคนอย่างพ่อไม่ยอมผิดกฎหมายเด็ดขาดพ่อไม่ขายยาบ้าหรอกแล้วพ่อจะทำยังไงพ่อจะไปพูดหลอกลวงเอาเงินยายนะพ่อจะลวงเอาเงินยายลวงมาเรื่อยๆเพราะว่ายายมันเริ่มปั๊มปั๊มเป๋อๆแล้วนะรับรองกฎหมายจับอะไรพ่อไม่ได้หรอกถือว่านายสองรักลูกอย่างมีปัญญาหรือไม่มีปัญญา
2: ไม่มีปัญญา
0: อ้าวก็มันไม่ได้ผิดกฎหมายอะไรนี่แต่มันผิดอะไร
2: ผิด
0: ศีลธรรมถูกไหมเออต่อไปในสามมันรักลูกมันรักลูกบอกว่าอยากจะช่วยให้ลูกเนี่ยไปเรียนเมืองนอกพ่อจะไม่ผิดกฎหมายพ่อจะไม่ผิดศีลพ่อจะทำงานหนักลูกเอ๋ยพ่อจะทำงานหนักอาหารของพ่อก็คือพ่อจะกินแต่มาม่าซองเดียวแล้วพ่อก็จะทำงานหนักส่งลูกไปเรียนให้ได้ไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดศีลแต่รักลูกอย่างมีปัญญาไหมเนี่ยเบียดเบียนตัวเองไหมเนี่ยพอส่งลูกไปเรียนได้สักครึ่งหนึ่งพ่อมันตายเพราะมันกินแต่มาม่าอย่างเดียวตายคาที่ไปเลยไม่ได้เห็นลูกรับปริญญาแบบนี้รักแบบนี้มีปัญญาหรือไม่มีปัญญา
2: ไม่มีปัญญา
0: เพราะเบียดเบียนใคร
2: เบียดเบียนตัวเอง
0: เข้าใจไหมลูกเอาสรุปจบว่าการรักตัวเองหรือรักคนอื่นอย่างไม่มีปัญญาก็คือรักแล้วผิดกฎหมายรักแล้วผิดศีลรักแล้วเบียดเบียนผู้อื่นรักแล้วเบียดเบียนตัวเองทั้งหมดเนี่ยเขาเรียกว่ารักอย่างไม่มีปัญญานะคะเอาละให้พวกเธอเลือกแฟนอาจารย์จะให้พวกเราเลือกแฟนแล้วนะเอาตั้งใจเลือกเลยนะแฟนคนที่หนึ่งเป็นคนขี้เหนียวขี้งกขี้โลภขี้โกรธเจ้าชู้ขี้เล่าเอาไม่เอาไม่เอาแฟนคนที่สองไม่ขี้งกไม่ขี้โลภเป็นคนชอบใส่บาตรทำบุญแต่ว่าผิดศีลบ้างเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองคือก็ฆ่าสัตว์บ้างนะฮะแล้วเวลาโกรธเราก็ถือปังตอมาบอกจะตัดคอเราอย่างเงี้ยนะอันนี้แฟนคนที่สองนะผิดศีลบ้างเท่าที่จำเป็นเขาบอกว่าเขาไม่ผิดธรรมดาเขาผิดเท่าที่จำเป็นโกหกบ้างเขาแฟนเราคนที่สองนี่มีชู้แล้วเขาก็บอกว่าจำเป็นต้องโกหกเราแฟนคนที่สองนี้ดื่มเหล้านะคะเอาไม่เอาต่อไปแฟนคนที่สามแฟนคนที่สามนี่ให้ทานด้วยรักษาศีลเคร่งด้วยแต่ว่าไม่ค่อยมีสติสมาธิมากเป็นคนฟุ้งซ่านขี้โวชอบอวดตัวว่าเป็นคนดีอย่างนั้นดีอย่างนี้เอาหรือไม่เอาหน้าเบื่อไหมน่าเบื่อแฟนคนที่สี่ให้ทานด้วยรักษาศีลด้วยมีสติดีมีสมาธิดีแต่บางครั้งก็ยังน้อยใจเสียใจพอน้อยใจทีก็ไปนั่งสมาธิจุกปุกไม่พูดไม่จ้างอนอยู่นานอย่างนี้นะแฟนคนที่5มีทั้งทานทั้งศีลทั้งสมาธิทั้งปัญญาไม่ขี้น้อยใจเป็นคนฉลาดมากเวลามีปัญหาอะไรดับทุกข์ให้ตัวเองได้ดับทุกข์ให้คนได้เราต้องการแฟนคนที่เท่าไหร่แล้วมีไห
1: ม
0: หาเจอไหมลูกในกลุ่มผู้ชายนี่มีไหมลูกผู้ชายที่มีทั้งทานทั้งศีลทั้งสมาธิทั้งปัญญามีไหมลูกเอาไหนผู้ชายผู้หญิงกลุ่มผู้หญิงกลุ่มเนี้ยมีทั้งทานทั้งศีลทั้งสมาธิทั้งปัญญามีไหมลูกฮะมีอยู่มั้งพวกเราไม่ได้ใกล้ชิดกันอาจจะมีบ้างมั้งนะมีไม่มีลูก
1: โอ้
0: ขนาด

0: อันไหนไหนผู้หญิงผู้หญิงผู้ชายกลุ่มนี้มีไหมมีทั้งทานทั้งศีลทั้งสมาธิทั้งปัญญามีไหมคะ
1: ไม่มีเลย
2: โอ
0: ้แต่อนาคตจะมีได้ไหม
1: ได
0: ้อนาคตเป็นไปได้ไหม
1: ได
0: ้อย่ามองตากันสิมองอาจารย์ตั้งใจฟังไม่ใช่เวลามามองตากันลูกดูนะมีไอ้หนุ่มคนนึงไอ้หนุ่มกศน.นี่แหละมันนั่งอยู่แล้วมันก็มองไปมันก็เห็นผู้หญิงคนนึงเดินไปสวยเป็นบ้าเลยมันมองตามอย่างเงี้ยตอนนี้ไอ้หนุ่มคนนี้ทุกข์ใจคืออยากจะเห็นผู้หญิงคนนี้นานๆเนี่ยเขาทุกข์ใจเนี่ยเขาก็เฝ้ามองเนี่ยเขารักผู้หญิงคนนั้นหรือเขารักตัวเองเพราะตัวเขาเป็นทุกข์อยากเห็นผู้หญิงคนนี้ใช่หรือไม
1: ่
0: เพราะนั้นเขารักตัวเองหรือรักผู้หญิงคนนี
1: ้
0: รักตัวเองโดนความรักเตะประตูตาเห็นแล้วมันทุกข์มันอยากเห็นอีกมันอยากเห็นอีกทุกข์ทางตากับทางใจเอาต่อไปไปแอบจดเบอร์โทรศัพท์ผู้หญิงคนนี้มาแล้วก็โทรไปแล้วก็คุยเสียงเพราะมากตอนนี้มันโดนเตะทางไหน
3: ประตู
0: ทางหูอยากฟังเสียงเขาโทรไปบ่อยๆฟังเสียงผู้หญิงคนนั้นมีความสุขเขารักตัวเองหรือเขารักผู้หญิงคนนั้น
3: รักตัวเอง
0: เพราะช่วยให้ตัวเองพ้นทุกข์ช่วยให้ตัวเองมีความสุขใช่หรือไม
1: ่
0: ผู้หญิงคนนั้นก็บอกขอแค่นี้ก่อนนะคะพอดีต้องทำงานนะคะอีกหน่อยครับผมขอคุยอีกนิดนึงเนี่ยมันขอคุยต่อนี่มันรักตัวเองหรือมันรักผู้หญิง
1: ร
0: ักตัวเองผู้หญิงคนนี้สวยด้วยเสียงเพราะด้วยเอาต่อมานัดเจอกันนะฮะไปเจอกันที่ตลาดนัดไปเดินควงคู่ซื้อของผู้หญิงคนนี้ใส่น้ำหอมไหมพรมเข้าไปเต็มที่เลยผู้ชายคนนี้ได้กลิ่นน้ำหอมก็หอมแตะหอมว่าเตะอะไรอีกจมูกโอ้หอมตะตะละตอนนี้เขารักตัวเองหรือรักผู้หญิงรักตัวเองเพราะอยากได้รูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมใช่ไหมแล้วก็ทำเป็นจับมือผู้หญิงเพื่อพาข้ามถนนอุ้ยของในยุบน้อยหนึ่งเตอะเนี่ยเขารักตัวเองหรือเขารักผู้หญิง
3: รักตัวเอง
0: ต้องการให้ตัวเองมีความสุขใช่หรือไม่
3: ใช่
0: ก็จูงมือกันไปแอวตลาดนัดกลับมาก็มานั่งคุยกันตอนนี้พอนั่งคุยเนี่ยผู้หญิงคนนี้ปากเหม็นมากนะฮะพอพูดฮ่าฮ่าฮ่าเนี่ยโอ้โหผู้ชายเกือบเป็นลมสลบนะฮะปากเหม็นก็เลยสัมภาษณ์ว่าน้องใช้ยาสีฟันยี่ห้อไกลห่างหรือใกล้ชิดนะผู้หญิงคนนั้นก็บอกว่ามันไม่ใช่เรื่องยาสีฟันพี่มันเป็นเรื่องของมะเร็งในลำไส้นะเป็นมะเร็งในลำไส้ตอนนี้กำลังรักษาอยู่แต่หมอบอกว่าคงจะต้องตายภายใน 2-3 เดือนนี้ละเราฟังแล้วเป็นไงรู้สึกเศร้าๆไหมแต่ที่เศร้าที่สุดคือปากเหม็นมันเหม็นจนเราเนี่ยแบบคือต้องพังงะหน้าหนีเลยนะผู้หญิงคนนี้ก็บอกอีกว่าเราแต่งงานกันไวๆเลยก็ดีนะพี่เพราะว่าตอนนี้เป็นหนี้เป็นสินเรื่องค่ารักษาอยู่3ล้านนะไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลชั้น1มาเป็นหนี้อยู่3ล้านอยากจะให้พี่ช่วยใช้หนี้ให้ก่อนตอนนี้กศน.ใช้หนี้ไหวไหมเนี่ย3ล้านไหวไหมเอาช่วยครึ่งหนึ่งได้ไหมล้าน5
1: ไม่ได
0: ้ไม่ได้โอ้มันจะไปเอาเงินที่ไหนตั้งล้าน5ที่สุดผู้หญิงคนนี้ก็เลยคุยกับเราแล้วบอกว่าขอให้เรามั่นไวๆมั่นไวๆแต่งงานกันไวๆเราก็อึดอัดอึดอัดนะไหนจะหนี้สินไหนจะปากเหม็นไหนจะโรคภัยไข้เจ็บเราก็เลยไปสืบถามในหมู่บ้านเลยว่าผู้หญิงคนนี้มันป่วยจริงหรือว่ามันแกล้งหรือมันอะไรคนในหมู่บ้านก็บอกเลยว่าผู้หญิงคนนี้เป็นเอดตอนนี้เราจะแต่งอยู่ไหมเมื่อไม่แต่งแสดงว่าเรารักผู้หญิงหรือเรารักตัวเอง
3: รักตัวเอง
0: เข้าใจหรือยังพอเรารู้ว่าเราจะเดือดร้อนเราจะเป็นเอดเราจะเสียหายเราจะเหม็นเขาเนี่ยเราก็ดิ้นรนที่จะเอาตัวเองให้พ้นทุกข์เรารักตัวเองเราจึงเลิกสรุปแล้วทุกคนรักใครที่สุดในโลก
3: รักตัวเองที่สุดในโลก
0: คนอื่นเขาก
3: ็รักตัวเองที่สุดในโลก
0: เพราะนั้นถ้าเราไปทำให้เขาเป็นทุกข์เขาจะทำร้ายเรานะเบียดเบียนเขาจะเกลียดเรานะเพราะเขารักตัวเขาเองไงเข้าใจหรือยังโลกเข้าใจนะเพราะนั้นคนรักกันเนี่ยเดี๋ยวนี้เกิดปัญหาว่าเคยรักกันสุดขีดแต่วันนึงก็ตบกันด่ากันฆ่ากันก็เพราะอะไรก็เพราะต่างคนต่างรักตัวเองแล้วไม่รู้นึกว่าเขานึกว่าคนนั้นจะรักเรานี่ลันดอนเราก็งองแงไอ้คนนั้นทนไม่ไหวก็แทงเลยฆ่าเลยอย่างเงี้ย แต่ถ้าเรารู้เสร็จแล้วว่าเฮ้ยในนี้มันก็รักตัวเองนะในนี้มันก็รักตัวเองนะเราก็อย่าเบียดเบียนกันเราก็จะอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุขเอาสรุปตรงนี้ก่อนลูกว่าตามอาจารย์นะเอาว่าดังๆเมื่อรู้ว่าทุกคนต่างรักตัวเองที่สุดในโลกเพราะฉะนั้น
3: เราไม่มีสิทธิ์
0: ไปเบียดเบียนใคร
3: ไปทำร้ายใคร
0: เพราะเมื่อเขาทุกข์
3: เขาจะจองเวร
0: เขาจะอาฆาต
3: เขาจะทำร้ายเรา
0: แต่ถ้าเราทำประโยชน์
3: ช่วยเหลือเขา
0: เขาก็จะชอบเรา
3: เขาก็จะดีกับเรา
0: จริงไม่จริง
1: จริ
0: งปีชาใช่หรือเปล่าครับใช่ครับปีชาเกลียดอาจารย์ไหมอาจารย์หวังดีกับปีชาไหมเนี่ยแค่นี้ฮะปีชาเป็นคริสเตียนอาจารย์เป็นพุทธเนาะแต่อาจารย์ไม่บีบคั้นปีชาอาจารย์หวังดีกับปีชาอาจารย์ให้ความรู้กับปีชาอาจารย์ช่วยเหลือให้ปีชาปีชาไม่ต้องเปลี่ยนศาสนาปีชาก็เป็นคริสต์ต่อไปนะแต่ว่าปีชาให้ปีชาฉลาดนะให้ปีชามีความสุขนะให้ปีชาประสบความสำเร็จในชีวิตนะลูกอย่างนี้เราก็อยู่ร่วมกันได้ไหมคะเข้าใจหรือยังอย่างนี้เราไม่เบียดเบียนกันแต่ถ้าอาจารย์บอกเอ้ยคิดไม่ดีพุทธดีอย่างเงี้ยมันก็จะทะเลาะกันเรารู้ว่าปีชาเขาก็รักตัวเขาเองเขาเป็นคริสต์เขาก็รักความเป็นคริสต์ของเขาเราก็ไม่เบียดเบียนกันอย่างนี้เป็นตัวอย่างผู้หญิงเธอรู้หรือยังที่ผู้ชายบอกว่าผมรักคุณแท้ที่จริงมันพูดว่าไงน้องไอ้ฮักตัวเก่าที่สุดในโลกเลยนะน้องเนอะไอ้ใครได้น้องมาเป็นเมียไอ้ใครได้น้องมาเป็นเมียสักคืนสองคืนมาได้แล้วไอ้ก็จะทีบส่งละนี่คือความจริงของผู้ชายเข้าใจไหมลูกพอเราตั้งท้องเขาก็บอกว่าเออลูกไผ่บูอาบะหูฮาบะฮับอย่างเงี้ยมันก็เดือดร้อนเพราะนั้นผู้หญิงอย่าใจอ่อนอย่าไปคิดว่าเขาผมรักคุณโอ้ยผู้ชายมันพูดได้ง่ายมากจริงไหมลูกผู้ชายพูดได้ง่ายมากคำว่าผมรักคุณนี่ใช่ไหมโอ้ยเยอะแยะเจอใครก็พูดไปเนี่ยเจอหมาบอกกับหมาเจอแมวบอกกับแมวนะคำว่าผมรักคุณไม่ใช่คำวิเศษวิโสอะไรเธอดูนะความสุขในการเสพรูปสวยเสียงเพราะเนี่ยมันเป็นความสุขที่มันไม่นานลูกมันไม่นานดูนะผู้หญิงตั้งใจแต่งหน้าแต่งตาแต่งตัวไปหาแฟนเนี่ยเพื่อที่จะให้แฟนบอกคำเดียวว่าผมรักคุณนะสมมติผู้ชายนัดเจอเนาะสมมติผู้ชายเนี่ยน้องๆวันนี้ขอเจอที่ร้านอาหารตรงนั้นนะเราจะมากินอาหารด้วยกันผมมีอะไรจะบอกเนี่ยนะผู้หญิงก็นึกละมันต้องบอกผ้าเขาแน่ๆเลยวันนั้นก็ซื้อผ้าที่แพงที่สุดมาใส่แต่งหน้าแพงที่สุดทุกอย่างดีเนียบหมดเลยเพื่อที่จะไปฟังคำเดียวเนี่ยว่าผมรักคุณนะอ้าวไปเลยไปพอไปถึงปั๊บผู้ชายก็เจอนะผู้ชายก็กินข้าวเสร็จก็บอกว่าผมจะบอกคุณแล้วนะคุณตั้งใจฟังให้ดีผู้หญิงก็หน้าแดงขึ้นมานะผู้ชายก็บอกว่าผมรักคุณผู้หญิงก็หน้าแดงมาแล้วก็ยิ้มยังไงผู้ชายก็เห็นว่าผู้หญิงมีความสุขที่เราบอกว่ารักผู้ชายคนนั้นก็เลยพูดซ้ำๆเพื่อให้เขามีความสุขต่อเนื่องนะก็เลยพูดผมรักคุณผู้หญิงคนนั้นทนไหวหรือทนไม่ไหวทนไม่ไหวทำไมทนไม่ไหวก็อยากได้ไม่ใช่เหรออยากได้คำพูดนี้ไม่ใช่เหรอว่าผมรักคุณเนี่ยแล้วผู้ชายฟังเอ้าพอผมพูดแล้วผมรักคุณคุณมีความสุขใช่ไหมงั้นผมพูดต่อเนื่องเลยคุณจะได้มีความสุขต่อเนื่องผมรักคุณเราฟังเสร็จเราก็หันมามองหน้าผู้ชายคนนี้ว่ามันเป็นโรคประสาทก่อนเนี่ยใช่ไม่ใช่
1: ใช
0: ่แสดงว่าเราแต่งหน้าแทบตายแต่งตัวแทบตายดัดจริตแทบตายทำอะไรแทบตายเนี่ยเพื่อฟังคำว่าผมรักคุณคำเดียวแค่นั้นเหรอมันคุ้มไหมเนี่ยแล้วคำพูดเราผมรักคุณไม่ได้พูดกับเราคนเดียวพูดกับโอ้โหยายแมวยายมายายกิ้วยายก้อยมันก็พูดมาหมดอะแล้วทำไมเราไม่ฉลาดทำไมเราต้องมาอยากฟังอยู่แค่คำนี้คำเดียวเพราะฉะนั้นจบพอกันทีนะเด็กๆผู้หญิงก็รู้เลยว่าใครรักตัวเองใครรักเราที่สุดในโลก
3: ตัวเอง
0: ตัวเรานี่แหละรักตัวเองที่สุดในโลกคนอื่นเขาก
3: ็รักทน
0: เข้าใจไหมลูกเพราะนั้นเราอย่าทำร้ายพ่อแม่นะพ่อแม่อาจจะบอกว่าลูกแม่รักลูกยิ่งกว่าชีวิตแม่รักลูกอย่างแก้วตาดวงใจของแม่ไม่จริงอ่ะถ้าเธอชั่วมากๆแม่ตบเธอเลยจริงไม่จริง เออนั่นแหละเพราะเธอชั่วมากๆแม่ด่าเธอเลยอย่างเงี้ยเพราะอะไรเพราะเราทำให้เขาเป็นทุกข์นั่นเองเอาพวกเราประนมมือขึ้นพวกเราจงตั้งใจที่จะไม่ทำให้พ่อแม่เป็นทุกข์ดีไหมลูกดีไหมทำอย่างไรจึงจะประสบความสำเร็จในความรักก็คือฟังนะอาจารย์จะเฉลยแล้วนะพอตอบเสร็จอาจารย์จะสอบเลยนะว่าตามอาจารย์ก็ได้เอาถ้าต้องการประสบความสำเร็จในความรัก
3: ถ้าต้องการประสบความสำเร็จในความรัก
0: ต้องมีหลักดังนี้
3: ต้องมีหลักดังนี้
0: หนึ่งต้องเป็นผู้ให้ทาน
3: หนึ่งต้องเป็นผู้ให้ทาน
0: สองต้องรักษาศีล
3: สองต้องรักษาศีล
0: สามต้องมีสติ

0: ใจนี้เป็นก้อนทุกข์อยู่แล้ว
1: กายใจนี้เป็นก้อนทุกข์อยู่แล้ว
0: ความอยากเป็นเหตุเกิดทุกข
1: ์ความอยากเป็นเหตุเกิดทุกข
0: ์ถ้าดับความอยากได
1: ้ดับความอยากได
0: ้ก็พบความสุข
1: ก็พบความสุข
0: วิธีดับความอยากคือ
1: วิธีความดับอยาก
0: ศีลสมาธิปัญญา
1: ศีลสมาธิปัญญาน
0: ี่คือความสำเร็จในความรักถ้าอาจารย์เนี่ยแต่งงานเธอดูนะถ้าอาจารย์ไม่บวชอาจารย์แต่งงานอาจารย์จะช่วยคนได้แบบนี้ไหมหรือคนได้ช่วยคนได้แค่ครอบครัวเดียวครอบครัวเดียวใช่ไหมช่วยผัวคนหนึ่งช่วยลูกอีก4คนเนี่ยก็ช่วยได้แค่นั้นแต่พออาจารย์ไม่แต่งงานอาจารย์มาบวชมารักษาศีลให้มากขึ้นมาเจริญสติสมาธิปัญญาอาจารย์ช่วยคนได้มากขึ้นไหมคะมีคนฟังธรรมอาจารย์ทางอินเทอร์เน็ตนะเขาเข้าไปใน YouTube บ้างเนี่ยไปฟังธรรมแล้วเขาก็ได้ประโยชน์มีคนหนึ่งเป็นนักวิทยาศาสตร์เป็นคนไทยไปอยู่ฝรั่งเศสมา30กว่าปีเขาเปิดฟังธรรมแล้วเขาได้ประโยชน์เขาพาครอบครัวเขานั่งเครื่องบินตรงมาเมืองไทยเพื่ออะไรมากราบอาจารย์เท่านั้นเองหมดค่าเครื่องบินไปไม่ใช่น้อยนะจากฝรั่งเศสมาเนี่ยพาภรรยามาคนนึงลูกมาคนนึงนะมากัน4คนเนี่ยบินมากราบอาจารย์แล้วก็บินกลับเดี๋ยวก็มีคนบินมาจากญี่ปุ่นบ้างมาจากนอร์เวย์บ้างอะไรเนี่ยคือเขาฟังธรรมแล้วเขาบอกโอ้โหฟังแล้วมันได้ประโยชน์เขาก็บินมากราบนะมาทำบุญแล้วก็กลับไปแสดงว่าธรรมะพุทธเจ้านี่ช่วยคนได้มากเข้าใจไหมลูกขนาดอาจารย์ไม่ต้องเดินทางไปพูดที่ฝรั่งเศสแต่เดี๋ยวนี้ลูกศิษย์ที่เป็นชาวบ้านก็เอาไปเปิดออกอินเทอร์เน็ตเนี่ยเขาฟังเขาก็ได้ประโยชน์นะเพราะนั้นเด็กๆถ้าเรารู้ว่าเราก็รักตัวเราเองที่สุดนะไม่มีใครมารักเราเท่าเราหรอกแล้วคนอื่นเขาก็รักตัวเขาด้วยเนี่ยจงรักตัวเองอย่างมีปัญญานะลูกนะคือทุกวันเนี่ยเราทำอะไรเราทำไปด้วยความรักตัวเองนะลูกแต่เรารักตัวเองแบบไม่มีปัญญาเอาตอบดังๆนะวันนี้ทุกโวยวันนี้ทุกโวยฟังนะฉันขอดับทุกข์ด้วยการดื่มเหล้าคนคนนี้รักตัวเองอย่างมีปัญญาหรือไม่มีปัญญา
1: ไม่มีปัญญา
0: ให้เธอตอบดังๆนะว่าให้พูดว่ารักแบบไม่มีปัญญาหรือว่ารักอย่างมีปัญญารักอย่างไม่มีปัญญาให้พูดแค่นี้นะเอาวันนี้ทุกโวยขอดับทุกน้อยขอไปซิ่งให้มันบิดให้มันมั่นมือไปเลยพูดไป
1: รักอย่างไม่มีปัญญา
0: วันนี้ทุกขอดับทุกด้วยการเข้าวัดไปฟังธรรมสักหน่อยเถอะ
1: รักอย่างมีปัญญา
0: วันนี้ทุกวันนี้ทุกทุกทุกขอดับทุกด้วยการไปขโมยเงินใครขโมยเงินแม่ก็ได้เอาไปซื้อขนมกินให้มันสะใจหน่อย
1: รักอย่างมีปัญญา
0: โอ้ยวันนี้ทุกทุกนึกถึงตัวเองทำไมมันจนอย่างนี้มีแต่ปัญหาขัดสนตลอดเวลาอ๋ออาจารย์สอนว่าให้แล้วได้แน่นอนแต่อาจจะช้าหรือเร็วอยากจะได้ต้องให้อยากจะได้ต้องให้ทุกวันนี้ทำไมเราจนอย่างนี้ถ้าเราอยากได้เราต้องให้เออเราจะดับทุกข์เราต้องไปให้อะไรบางอย่างต้องให้แรงหรือว่าเราต้องไปให้ความช่วยเหลือสักหน่อยน่าจะดี
1: รักตัวเองอย่างมีปัญญา
0: เอาต่อไปโอ้ยวันนี้มันกลุ้มมันทำไมมันอึดอัดอย่างนี้ทำไมมันเป็นหลงรักเมียคนอื่นอย่างนี้มันเครียดโว้ยเราต้องแก้ปัญหาด้วยการไปเป็นชู้มันซะเลย
1: รักอย่างไม่มีปัญญา
0: อีกครั้งนึง
1: รักอย่างไม่มีปัญญา
0: โอ้ยมันกลุ้มมันอึดอัดทำไมมันเป็นหลงรักเมียคนอื่นอย่างนี้อึดอัดอึดอัดขอไปหาบัณฑิตหน่อยเพื่อนเราเป็นบัณฑิตคงจะช่วยพูดให้เราคลายสิ่งเหล่านี้ได้
1: รักอย่างมีปัญญา
0: เอออันนี้รักใครล่ะ
1: รัก
0: ตัวเองใช่มั้ยรักตัวเองอย่างมีปัญญาเพราะฉะนั้นทุกวันเนี่ยที่เธอฟังธรรมะไปเธอก็แอบคุยกันนี่เธอกำลังรักตัวเองมั้ยรักนะฮะแต่เป็นการรักอย่างไม่มีปัญญาเท่านั้นเองเท่านั้นเองไม่มีอะไรหรอกทีนี้พออาจารย์ขอร้องเธอว่าหนูน้อยอย่าคุยกันนะลูกอาจารย์หวังดีกับหนูนะอาจารย์สอนหนูอาจารย์ช่วยหนูนะลูกหนูช่วยน้อยพวกเราก็เลยไม่คุยกันแสดงว่าพวกเธอรักตัวเองอย่าง
1: มีปัญญา
0: และเธอก็รักอาจารย์อย่าง
1: มีปัญญาค่ะ
0: เข้าใจหรือยังวันนี้อาจารย์มาเปิดเผยเรื่องความรักเพื่อพวกเธอจะได้ไม่อกหักต่อไปนี้นะพอมีผู้หญิงคนนึงบอกเลิกกับเรานะโทรศัพท์มาบอกว่าคุณ เราไปกันไม่ได้รสนิยมเราไปกันไม่ได้เราขอเป็นเพียงแค่เพื่อนกันนะวันนี้ขอเป็นวันสุดท้ายนะวางหูโทรศัพท์ตู้มไปเลยเนี่ยเราก็พิจารณาเอ๊ที่ผ่านมาเราผิดตรงไหนเราไม่ผิดเราเป็นคนดีเราไม่ดื่มเหล้าเราไม่สูบบุหรี่เราไม่เจ้าชู้เราไม่อะไรเอ๊แล้วทำไมผู้หญิงคนนี้เป็นอย่างนี้ก็ทบทวนอ้อผู้หญิงคนนี้เขาเป็นคนสูยก็มีคนมาชอบเขาเยอะนะฮะส่วนเราไม่ค่อยหล่อแล้วก็ไม่ค่อยรวยเนาะเขาก็คงเขารักตัวเขาเองไหมคะเขารักตัวเขาเองเขาก็เลยไปมีแฟนที่หล่อกว่าเราอะรวยกว่าเราอะแล้วที่สำคัญเขาไม่ได้สนใจเรื่องคุณธรรมเรารู้ว่าเขามีแฟนใหม่แล้วแฟนใหม่เนี่ยทั้งขี้เหล้าทั้งเจ้าชู้เราก็รู้เลยว่าผู้หญิงคนนี้ฉลาดหรือไม่ฉลาดมันไม่ฉลาดที่มันไม่เลือกเราเป็นสามีใช่ไหมว่ามันไม่ฉลาดเลยเราก็ปลงว่าไงเราก็ปลงว่าไงบุญญาบารมีของเรามากมายเกินประมาณนะส่วนผู้หญิงคนนี้บุญไม่ถึงเราเสียแล้วไม่เป็นไรเราอกไม่หักเลยเราไม่รู้สึกอกหักเราสบายอกสบายใจว่าดีใจมากเลยที่ผู้หญิงโง่ๆคนนี้ไม่มาเป็นเมียเราเนี่ยนะถ้าขืนมาเป็นเมียเรานี่เราต้องปวดหัวแน่ๆเลยผู้หญิงคนนี้คิดอะไรไม่เป็นแต่อย่ากลับมาง้อเราอีกนะเพราะว่าเราคงไม่เอาแล้วไม่ไหวแล้วเราคงไปต้องไปมีแฟนใหม่ที่ฉลาดกว่านี้เราก็จะไม่รู้สึกอกหักเข้าใจหรือยังเพราะเราพิจารณาดูแล้วว่าเรามีคุณธรรมแต่เขาไม่มีคุณธรรมอย่างนี้เราก็ไม่อกหักเข้าใจไหมลูกก็คบกันไปแบบเพื่อนก็เจอกันคุยกันธรรมดาเหมือนเพื่อนก็ไม่ต้องโกรธกันแต่ว่าจะให้เป็นแฟนอย่างเก่าไม่เอาแล้วเพราะว่าเราคงต้องหาแฟนใหม่แล้วล่ะที่ฉลาดกว่านี้เพราะนั้นเรารู้เรื่องความรักแล้วเราจะไม่อกหักเข้าใจไหมลูกเราจะไม่อกหักนะเอาดูไหมผู้ชายคนหนึ่งหลงรักผู้หญิงคนหนึ่งแบบสวยสุดๆผู้หญิงคนนี้สวยเสียงก็เพราะดูดีไปหมดเราก็บอกเราหลอกตัวเราเองว่าเรารักเขาเรารักเขาเนาะแต่ผลปรากฏว่าผู้หญิงคนนี้เป็นคนไม่ฉลาดเลยอะทำมาหากินก็ไม่เก่งแล้วก็เป็นคนขี้เกียจวันๆเนี่ยนะทาเล็บแดงไว้เล็บยาวแล้วก็ทำงานก็กระโยงกระหยิบอะไรซึ่งเราดูแล้วไม่เข้าท่าเลยอะนะเพราะฉะนั้นพออยู่ไปสักพักหนึ่งเนี่ยเราก็รู้แล้วว่าเราเอาเขาเป็นแฟนไม่ได้แล้วเขาสวยเท่านั้นเองเขาสวยเสียงเพราะเท่านั้นเองแต่ว่าอย่างอื่นไม่เข้าท่าเลยเนี่ยพอเรารักตัวเองอย่างมีปัญญาเนี่ยเราก็จะเริ่มปลีกตัวออกมาแล้วหาคนใหม่ที่มีคุณสมบัติที่จะมาเป็นแม่ของลูกมาเป็นภรรยาที่ดีของเราดีกว่าเราก็จะไม่อกหักเลยนะฮะผู้หญิงคนนี้มีคนใหม่ไปเลยไปเลยน้องไปเถอะไปเถอะถ้าไม่มีก็หาให้เขานะหาแฟนใหม่ให้เขาซะน้องไปเด้อน้องเนี่ยจงไปสู่ที่ชอบเถิดนะเพราะฉะนั้นทุกคนนะรักตัวเองเพราะนั้นทุกคนต้องรู้จักเลือกคู่นะคะต้องเลือกคู่นะลูกวิธีเลือกคู่ทำอย่างไรนะจะสอนให้ฟังนะวิธีเลือกคู่นะเขาเรียกว่าคู่สมรสเคยได้ยินไหมคู่สมรสเนี่ยนะเวลาเขาแต่งงานอ่ะเคยไหมคะวันนี้เชิญมาในงานแต่งงานของคู่เจ้าบ่าวเจ้าสาวเนี่ยคู่สมรสเนี่ยสมะแปลว่าเสมอรสะแปลว่าหน้าที่การงานสมรสแปลว่าผู้มีกิจการงานหน้าที่เสมอกันเพราะฉะนั้นคนที่จะแต่งงานกันได้อย่างดีเนี่ยจะต้องมีความเสมอกันเอาว่าตามอาจารย์นะผู้ที่จะเป็นคู่ครองกัน
2: ผู้ที่จะเป็นคู่ครองกัน
0: ควรมีกิจการงาน
1: ควรมีกิจการงาน
0: มีหน้าที่เสมอกัน
1: มีหน้าที่เสมอกัน
0: หนึ่งมีศรัทธาเสมอกัน
1: หนึ่งมีศรัทธาเสมอกัน
0: สองมีศีลเสมอกัน
1: สองมีศีลเสมอกัน
0: สามมีจาคะเสียสละเสมอกัน
1: สามมีจาคะเสียสละเสมอกัน
0: สี่มีปัญญาเสมอกัน
1: สี่มีปัญญาเสมอกัน
0: ถ้ามีสี่อย่างเสมอกันมีอะไรบ้างนะศรัทธา
1: ศีลจาคะปัญญา
0: ถ้ามี4อย่างเสมอกันเนี่ยควรแต่งงานกันแต่ถ้าไม่เสมอกันอย่าแต่งเพราะแต่งก็เลิกกันเช่นเราศรัทธาพระพุทธเจ้าแต่เมียเราศรัทธาเจ้าแม่กวนอิมยังไงนะสมมตินะหรือศรัทธากวนอูนะหรือศรัทธาผีเจ้าเข้าทรงอย่างเงี้ยถ้าแต่งงานไปไม่นานก็เลิกกันศรัทธาไม่เสมอกันเราศรัทธาพระพุทธเจ้าแต่เมียเราศรัทธาเจ้าปู่เจ้าพ่ออะไรไม่รู้อย่างไงนะก็แต่งงานแล้วก็ทะเลาะกันเพราะฉะนั้นถ้าจะแต่งงานกันเนี่ยมาเริ่มเช็คกันเรื่องศรัทธาก่อนต่อไปก็ดูศีลอีกเราศีล5ครบแฟนเราศีล5ไม่ครบอย่าแต่งเพราะถ้าแต่งไปก็เลิกกันอีกเราเสียสละเราเป็นคนที่ชอบให้ทานเสียสละแต่แฟนเราเป็นคนขี้ตะนี้อย่างเงี้ยถ้าแต่งงานไปก็ทะเลาะกัน ถ้าเรามีปัญญาดีแฟนเราโง่โง่เนี่ยอยู่กันไปก็เครียดนะอีกไม่นานก็เลิกกันเพราะฉะนั้นจีบกันนะจีบกันนานๆหน่อยโดยเฉพาะผู้ชายนะอย่าเพิ่งไปคว้ามือเขาอย่าเพิ่งไปข่มขืนเขาเพราะว่าถ้าเธอข่มขืนเขาแล้วเธอต้องรับผิดชอบเป็นพ่อของลูกเขาอะไรเงี้ยอย่าเพิ่งคบกันไปดูกันไปก่อนว่ามันจะมีเสมอกันไหม
3: ถ้านับถือคนละศาสนาล่ะคะ
0: อันเนี้ยจะมีปัญหาเราก็ไปหาคนที่ศาสนาเดียวกันดีกว่าถ้าคนละศาสนาเดี๋ยวก็ทะเลาะกันใหม่ๆนี่มันหลงไปว่าเรารักเขาเราก็ยอมหมดแต่พอเอาเขาจริงเราก็รักตัวเราไงเขาก็รักตัวเขามันจะอยู่กันยากนะฮะเอาสรุปเรื่องความรักนะคะคนล้มเหลวในความรักคือคนอย่างไรฟังนะเรามีแฟนอะแล้วแฟนเรามันขี้เหนียวอย่างเงี้ยแบบนี้มันจะอยู่กันรอดไหมมันไม่รอดแสดงว่าที่ล้มเหลวในความรักเพราะขี้เหนียวไม่ให้ทานนี่แหละล้มเหลวเลยเป็นดัวต้นเลยเอาต่อไปเราแต่งงานแล้วอยู่กันไปแต่เราก็กินเหล้าเจ้าชู้มันจะรอดไหมเนี่ยเพราะฉะนั้นที่ชีวิตเราล้มเหลวในความรักก็เพราะเราผิดศีลเรารักษาศีลได้ล่ะเราให้ทานเรารักษาศีลแต่เป็นคนที่ไม่มีสมาธิฟุ้งซ่านพูดมากพูดมากขี้บ่นนั่นนั่นนี่นี่เอาแต่ใจตัวเองเอาอำนาจตัวเองเป็นใหญ่คู่ครองทนไหวไหมคะทนไม่ไหวเขาก็ไปหาคนใหม่เพราะฉะนั้นสิ่งที่ทำให้ล้มเหลวในความรักคือการเอาแต่ใจตัวเองนะวางอำนาจบาดใหญ่นะเอาอีกอันนึงเราแต่งงานไปแต่เราเป็นคนโง่มากเนี่ยเขาจะอยากอยู่กับเราไปนานๆไหมเนี่ยเพราะฉะนั้นเราต้องการประสบความสำเร็จในความรักเราต้องทำไมทานศีลสมาธิปัญญาจึงจะประสบความสำเร็จในความรักเข้าใจไหมลูกเด็กๆที่เธอเขียนความเลวของเธออาจารย์เอาไปเผาเนี่ยนะความเลวทั้งหมดของเธอเนี่ยทำให้ชีวิตเธอต่ำต้อยด้อยศักดิ์ศรีนะแต่ถ้าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเธอรักตัวเองอย่างมีปัญญารักตัวเองด้วยการให้ทานไม่ขี้เหนียวรักตัวเองด้วยการรักษาศีล5ให้บริสุทธิ์รักตัวเองด้วยการฝึกสติฝึกสมาธิรักตัวเองด้วยการหมั่นฟังธรรมให้เกิดปัญญาหมั่นพิจารณาธรรมให้เกิดปัญญาเธอจะรักตัวเองอย่างประสบความสำเร็จเธอรักคนอื่นรักเพื่อนรักพี่รักน้องเธอก็จะประสบความสำเร็จเธอดูนะหลวงปู่ทองเธอรู้จักไหมหลวงปู่ทองเนี่ยประสบความสำเร็จในชีวิตไหมคะประสบความสำเร็จนะฮะในหลวงก็เคยเสด็จมาแล้วหลวงปู่ทองก็เสด็จเข้าไปในวังเขานิมนต์หลวงปู่ทองเข้าไปในวังนะฮะแล้วหลวงปู่ทองเองเนี่ยได้ช่วยฝรั่งมังค่านะฮะแต่ก่อนวัดจอมทองนิดเดียวเองเดี๋ยวนี้ขยายขึ้นขยายขึ้นนะฮะที่เพิ่มขึ้นแล้วก็มีคนมาสร้างกุฏิถวายหลวงปู่ทองเนี่ยครอบครัวเดียวนะผู้หญิงคนเดียวเนี่ยมาถึงก็บอกดิฉันขอสร้างกุฏิถวายหลวงพ่อเจ้าค่ะสร้างไปเถอะกุฏิ1หลังราคาแพงที่สุดควรจะประมาณกี่บาทลูก1ล้านมีคนเดียวนะไม่ใช่หลายคนนะแค่คนเดียวเนี่ย 500,000 2-3 ล้านมีคนคนนึงเป็นผู้หญิงมาขอหลวงปู่เจ้าค่ะดิฉันจะขอสร้างกุฏิถวายหลวงปู่เจ้าค่ะสร้างไปเถอะมูลค่าสร้างออกมาเสร็จ33ล้านเธอคิดว่าคงจะหลายชั้นใช่ไหมไม่ใช่กุฏิชั้นเดียวกุฏิชั้นเดียวราคา33ล้านเคยเห็นหรือยังนั่นน่ะกุฏินั่นน่ะ33ล้านกุฏิของหลวงพ่อทองบิ้วอินตกแต่งภายในเรียบร้อยรวมเบ็ดเสร็จนะ30กว่าล้านแล้วก็มีคุณหญิงอีกคนนึงมาถึงหลวงปู่เจ้าค่ะเดี๋ยวจะสร้างศาลาไว้ต้อนรับแขกตรงมุมหน้านี่หน่อยว่าเข้าไปอีกกี่ล้านนะมีป้ายตรงนั้นอีก10กว่าล้านหรืออะไร20ล้านนั่นน่ะนี่คือบารมีของหลวงปู่ทองที่ทำไมคะหลวงปู่ทองรักตัวเองอย่างมีปัญญามั้ยตั้งใจฟังลูกหลวงปู่ทองเนี่ยรักษาศีลหลวงปู่ทองมีสมาธิหลวงปู่ทองมีปัญญาหลวงปู่ทองรักตัวเองอย่างมีปัญญาหลวงปู่ทองเลยสอนลูกศิษย์ลูกหาให้รักตัวเองอย่างมีปัญญาให้ปฏิบัติกรรมฐานชีวิตหลวงปู่ทองประสบความสำเร็จมากมากมากมากมากมากแต่ถ้าหลวงปู่ทองรักตัวเองแค่คนเดียวรักตัวเองแล้วก็ไปแต่งงานกับผู้หญิงคนนึงก็มีครอบครัวอยู่ครอบครัวนึงเดี๋ยวนี้ก็เป็นคนแก่ๆคนนึงซึ่งไม่มีความหมายอะไรแต่พอหลวงปู่ทองเนี่ยรักตัวเองอย่างมีปัญญามีศีลบริสุทธิ์มีสมาธิมีปัญญาชีวิตของหลวงปู่ทองเจริญรุ่งเรืองสุดขีดเลยเพราะนั้นพวกเราจำไว้นะลูกที่ผ่านมาพวกเรารักตัวเองนะลูกแต่รักตัวเองอย่างไม่มีปัญญาลูกรักตัวเองแล้วไปคบคนชั่วเป็นมิตรรักตัวเองแล้วก็ไปกินเหล้ารักตัวเองแล้วก็ไปเที่ยวกลางคืนรักตัวเองแล้วก็โดดเรียนรักตัวเองแล้วก็ด่าพ่อด่าแม่เธอรู้ไหมพ่อแม่เนี่ยนะลูกนะพ่อ พ่อแม่เนี่ยนะเปรียบไปเหมือนเนื้อนาดำๆดีๆเนี่ยนะแล้วปลูกอะไรไปมันให้ผลเยอะมากเลยถ้าเราทำดีกับพ่อแม่เราได้ผลดีเยอะมากเลยถ้าเราทำชั่วกับพ่อแม่เราได้รับผลชั่วอย่างมโหฬารเลยนะเพราะนั้นเธอด่าพ่อด่าแม่อะไรเนี่ยนี่ชั่วมากๆเลยนะคิดฆ่าพ่อเขาไม่ได้มันชั่วมากเพราะฉะนั้นเลิกเด็ดขาดเลยอย่ารักตัวเองแบบโง่ๆอย่างนั้นอีกนะอย่าทำอย่างนั้นอีกนะวันนี้จบนะวันนี้รักตัวเองอย่างถูกต้องแล้วนะลูกนะอาจารย์รักพวกเราไหมลูก
1: รัก
0: แล้วรักอย่างมีปัญญาไหมลูก
1: มีปัญญาค่ะ
0: อาจารย์หวังดีกับพวกเราไหมลูก
1: หวังดีค่ะ
0: อาจารย์พยายามกระตุ้นให้เธอตื่นขึ้นมาฟังเนี่ยอาจารย์ไม่ได้โกรธเธอไม่ได้เกลียดเธอไม่ได้รังแกเธอนะแต่อาจารย์เห็นว่าพวกเธอหมดเวลาแล้ววันนี้ต้องกลับแล้วก็พยายามช่วยพวกเราจริงไหมลูกพวกเธอเห็นไหมว่าอาจารย์รักเราเห็นนะเพราะนั้นเราเกิดมาชาตินึงเรามาช่วยกันรักกันดีไหมลูกถ้าอาจารย์ไม่รักพวกเธอนะอาจารย์ไม่รักพวกเธอพอเข้ามาขอปฏิบัติอาจารย์ก็ไม่ให้ปฏิบัติก็เรื่องของอาจารย์จริงไหมคุณครูมาขอว่าจะเอามาปฏิบัติที่นี่ได้ไหมอาจารย์ก็โอ้เหรอที่นี่ก็ไม่ว่างนะตอนนี้มีนักบวชเต็มไปหมดเลยที่อยู่ก็ไม่ว่างนักบวชก็บวชใหม่เรายังต้องเรียนกันอยู่ไม่รับค่าถ้าอาจารย์ไม่รับพวกเธอก็ไม่ได้ฟังธรรมอย่างนี้ใช่หรือไม
4: ่ใช
0: ่แต่นี่อาจารย์บอกรับไม่รับชวนกันเอารับเถอะช่วยเด็กๆเด็กกศน.นี่เป็นเด็กที่น่าช่วยเหลือมากๆมากๆเลยเพราะว่าเขาศึกษานอกระบบเราควรจะช่วยเขามากๆเลยเราก็ช่วยกันอย่างเงี้ยเพราะนั้นเรารักกันดีไหมคะ
4: ด
0: ีนะเรารักกันอาจารย์ช่วยพวกเราพวกเราจงไปช่วยคนอื่นต่อดีไหมลูกนะช่วยกันต่อไปลูกสังคมนี้จะกลายเป็นสังคมที่ช่วยกันช่วยกันช่วยกันนะคะเอาละขออนุโมทนาสาธุการต่อพวกเราทั้งหลายขออนุโมทนาที่พวกเราเป็นเด็กดีมากอาจารย์ก็ขอชมจากใจจริงว่าพวกเรามีความอดทนสูงทั้งที่ง่วงนอนก็ง่วงทั้งที่อยากจะคุยก็อยากจะคุยแต่พวกเราก็พยายามเป็นเด็กดีนะก็ขออาราธนาอานุภาพของคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ขออาราธนาคุณงามความดีที่อาจารย์และพวกเราเคยบำเพ็ญร่วมกันมาหลายภพหลายชาติขอให้พลังแห่งพระรัตนตรัยและพลังแห่งความดีจงมาคุ้มครองปกป้องรักษากายวาจาใจของพวกเราทั้งหลายให้พวกเราทั้งหลายพ้นทุกข์พ้นโศกพ้นโรคพ้นภัยให้เป็นผู้มีบุญมีโชคได้อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีได้คบมิตรดีสหายดีขอให้พวกเราได้พบพระอรหันต์ได้พบพระอริยะได้ฟังธรรมะของท่านได้เข้าใจและปฏิบัติตามศีลสมาธิปัญญาปฏิบัติตามทานศีลภาวนาอันจะส่งผลให้ชีวิตของพวกเราทั้งหลายมีความสุขมีความเจริญด้วยอริยทรัพย์ภายใน7ประการและเจริญด้วยอายุวรรณะความสุขพลังสติปัญญาขอให้พวกเรามีปฏิภาณไหวพริบในการดำเนินชีวิตขอให้มีทรัพย์สินสมบัติไว้ใช้สอยสะดวกสบายเพื่อทำประโยชน์ตนประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทหากพวกเราจะปรารถนาสิ่งใดที่เป็นมงคลเป็นบุญเป็นกุศลก็ขอให้สมปรารถนาจงทุกท่านและทุกประการเทอญ
1: สาธุ
5: ด้วยเจตนาพาสิ่งดีสู่ทุกชีวิตในคำสอนแห่งพระพุทธองค์
6: ขอถวายเป็นธรรมทานจากบริษัทบ้านรุ่งอรุณจำกัดบริษัทเชียงใหม่สวีเดนมอเตอร์จำกัดคุณชัชชาญคุณชลิดาเอกชัยพัฒนกุลแห่งร้านวนสนันร้านราดหน้าข้างแม็กร้านจันเฟอร์นิเจอร์มอบหนังสือธรรมะให้ฟรี053-304-552-3และขออุทิศเป็นกุศลแด่คุณพ่อวิจิตรคุณแม่